0: ราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาเวลา 10:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน ถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมวาลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกมิติ
4: ทุกมิติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้วยกันและกันนะครับเขามีท่านมีขั้นสูงในเรื่องของชมอโมดูล่าเรียเตอร์โมดูล่าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่น สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวิน

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทางรัฐบาลสหรัฐเผยแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี
2: ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
1: สื่อของทางการจีนเปิดแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
2: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน โรนัลโดเสมอกับ DR คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซต เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดี๋ยววันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้นันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินแจยงคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดียวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกมแต่รอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัสออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกมแต่รอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับสุภัทรจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง74ซมและเวลา 23:37 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร46ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง66ซมและเวลา 16:26 ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร29ซม วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
4: 1 นาทีกับกปท.
5: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาทนิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยเปรญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเปรญญวิทย์ค่ะ
3: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
4: ค่ะก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะ
3: คร
4: ับ นะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพยศเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลาง
3: คร
4: ับ นะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วๆไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วนะจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆเราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชาย
3: นะค
4: ะพระองค์ท่านก็เลยเห็นละว่าผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันทสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเล็งเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหนังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะ โครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประธานหลักคิดว่าการอบรมคนดีและสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกม
3: ี
4: การแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันทสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบบในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณอุปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเดินจังในโครงการกำลังใจค่ะ
3: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
4: ใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรือนจำทันทสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไป
3: ใน
4: การถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนคนที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปนั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
3: นะคะ
4: รวมๆผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างหนึ่งตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCCJ ค่ะก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าแบงคอกรูหรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
3: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม่ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกชาติเห็นว่าอันเนี้ยเราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
4: ถูกต้องเลยค่ะ
3: ครับผม
4: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรลโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
3: ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
4: ค่ะ ค่ะเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสายทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
3: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศ์สวัสดิ์นีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่า

0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมัลแวร์เจซิลที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
2: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่าเจซิลที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์เจซิลมักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
3: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
2: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสมันอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
1: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งโดยคณะ

0: ผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามในอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตามส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสราชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
2: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสบีไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้สินบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
1: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ลำดับต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยอาจารย์ธีระบุญศักดาภรณ์ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
2: ายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้
3: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
4: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ิทธิ์ผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภจังหวัดทั่วประเทศคปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นนะ่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
5: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 กิโลเฮิรตซ์กันออกให้ประการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปศว.ที่บ้านที่โรงเรียนวัดวงวารีหมู่ที่7บ้านส้มกบตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธทงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงนะคะโดยสภาบุรีรัมย์ก็ได้มีการลงพื้นที่ในที่อำเภอพุทธทงค่ะเป็นโครงการถนนบรรทุกบนถนนวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านประธานก็มาถึงที่โรงเรียนเรียบร้อยค่ะไปติดตามรับฟังบรรยากาศทางด้านวิธีค่ะ
1: ประชาจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านผมนายนิสิตวงศ์ไทยในอำเภอพุทธทงในนามของหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟืองและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพุทธทงกราบขอบพระคุณท่านประธานท่าน

ชน1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล6แห่งและหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลผู้ได้สูง1แห่งสำหรับในส่วนของตำบลมะเฟืองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของการออกหน่วยแพทย์ปสวเนี่ยนะครับเรามีสถานศึกษาในเขตตำบลอีก3แห่งเป็นโรงเรียนปฐมศึกษา3แห่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1แห่งซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอห้วยสงที่มาร่วมในการออกหน่วยเคลื่อนที่ปสบในครั้งนี้นะครับลำดับแรกนะครับท่านนะครับท่านปลัดอุโสนะครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองครับท่านประสุพจน์พรยุศีนะครับท่านปียวุฒิฉายพี่มายท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ท่านพันตำรวจโทสิริพงษ์ฤทธิ์ไทยสงฆ์อันนี้ท่านเป็นแทนผู้กับสถานีตำรวจภูธรท่านศรีวิกาเล็กสิงโตสาธารณสุขอำเภอผู้ได้สงฆ์ครับสาธารณสุขอำเภอท่านสุภาพรคุยลำพัฒนาการอำเภอผู้ได้สงฆ์ท่านสุพางประพานเกษตรอำเภอผู้ได้สงฆ์ท่านร้อยโทสมพรคำสิงห์บพาสัสดีอำเภอพุทธสงฆ์ท่านธีระเดชภูผานีปศุสัตว์อำเภอพุทธสงฆ์ท่านรัตติยาชูเกาะสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขาพุทธสงฆ์ท่านณพิชยาทับทิมทองประมงอำเภอพุทธสงฆ์ท่านอดุลผู้จันผู้จันผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทธสงฆ์ท่านนายแพทย์ธวัชชัยมากมนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธสงฆ์ท่านวาลินมาคำมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาพุทธสงฆ์แล้วก็ท่านนครประเสริฐรัฐท้องถิ่นอำเภอพุทธสงฆ์นะครับท่านญาณชนสหธนรัฐกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟืองอันนี้ท่านรองนายกมาแทนนะครับแล้วก็ท่านจัญญากิติสงฆ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวงท่านมานพสถิระนาคภูมินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานท่านคชาพรพยุงแสงคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกท่านอัตพลเดือไทยสงฆ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้านะครับท่านทินกรกันหานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางนะครับแล้วก็ท่านกำนันนะครับท่านกำนันปฐมณรงค์ศักดิ์นะครับกำนันตำบลพุทธสงฆ์ครับท่านนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งท่านสนิทชัยหนูมากำนันมะเฟืองครับเจ้าของพื้นที่ครับแล้วก็มีผู้แทนของโรงเรียนพุทธสงฆ์นะครับนางณัฐยาเดชวิชัยรัตน์นะครับท่านรองนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธสงฆ์ท่านรองวิไลวันสำรองรุ่นนะครับแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธสงฆ์ครับนะครับวันนี้เรามีส่วนราชการมาร่วมแล้วก็พี่น้องอีกนะครับท่านในส่วนของกิ่งอาชาติเมื่อกี้เกือบลืมแนะนำครับนะครับของคุณชมพู่วงศ์ไทยครับนายกกิ่งชาติอำเภอผู้ได้สงเกือบลืมแนะนำพอดีอยู่ใบสุดท้ายแล้วก็ท่านรองสุรางศรีอรุโนครับรองนายกกิ่งชาตินะครับของอำเภอผู้ได้สงแล้วก็คุณอารามศรีจงปัตนารองนายกกิ่งชาติอำเภอผู้ได้สงอันนี้ได้แม่ดีเด่นนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ครับของปี2569ครับแล้วก็คุณแม่พันนีชิดดีครับที่ปรึกษากิ่งกาชาตินะครับอันนี้เป็นสมาชิกกิ่งกาชาติที่ทำงานอย่างยาวนานนะครับแล้วก็คณะกรรมการกิ่งกาชาติทุกท่านครับอาจยืนดีนะครับเนี่ยทีนะครับโอเคท่านรองธัญลักษณ์สีเขียวด้วยท่านรองนายกกิ่งกาชาติอันนี้เป็นคนตำบลนี้ด้วยก็เลยเป็นแม่งานหลักนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะได้ท่านผอ.โรงเรียนวัดวงวาลีครับนี่เจ้าบ้านนะครับขาดไม่ได้เลยเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้กับผมในนามของชาวอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
ขอต้อนรับท่านประธานท่านสมบูรณ์สุธีรคุณรองผู้ว่าการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านด้วยความเคารพครับขอกราบขอบคุณครับ

0: นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วครับกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวแสดงความไว้อาลัยตามลำดับขอเรียนเชิญครับผู้ร่วมพิธีโปรดเย็นขึ้น
1: จากคณะทางด้านเวทีก็ทำพิธีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้ค่ะทางสถานการณ์ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอพุทธิสงฆ์ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมในเรื่องของหน่วยแพทย์อาสาได้นะคะท่านใดรู้สึกว่าไม่สบายเจ็บปวดหรือว่าจะมาติดต่อด้วยการนั้นในพื้นที่นะคะสามารถที่มาได้ที่โรงเรียนวัดวงวารีหมู่ที่7นะคะบ้านส้มกบตำบลเฟิงอำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งวันนี้ถือว่าบรรยากาศนะคะไม่มีฝนนะคะท้องฟ้าสดใสเลยค่ะและมีหน่วยงานก็ยังมาให้บริการพี่น้องเรากันอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของธงฟ้านะคะท่านใดสนใจที่จะมาซื้อสินค้าที่ธงฟ้าก็มีให้จับจ่ายใช้สอยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอุปโภคนะคะไข่ไก่น้ำตาลนะคะสินค้าจำเป็นก็สามารถมาได้หรือว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆนะที่มาให้บริการรวมทั้งให้คำปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆนะคะก็มาได้ค่ะในห่วงเวลานี้นะคะเราก็สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้จนถึงเวลาประมาณ 9:55 นะคะวันนี้จะมีการถ่ายทอดเสียงจากศูนย์กลางด้วยค่ะ
2: นายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้จัดงานและประสบนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าขอถวายอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชราชินีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาอันส่องสว่างแก่พระสนิกรชาวไทยทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระวิริยะอุตสาหะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำริในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการกิจและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะขอประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานเพื่อความเจริญมั่งคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความอาลัยอย่างสุดหัวใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีขอเรียนเชิญครับ

ผู้ร่วมพิธีเชิญนั่งครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในนามของหัวหน้าคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับ

0: บเรียนท่านสมบูรณ์สุธีละกูลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กระผมในนามของหัวหน้าหน่วยคณะแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะทำงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้กระผมนายแพทย์ยุทธนาสุริยะแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ขอรายงานความเป็นมาของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ดังต่อไปนี้ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนของบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันแก่ประชาชนที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมจึงได้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาของพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2512ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและจัดหาทุนหมุนเวียนสนับสนุนจากการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พ.อ.สว.หน่วยแพทย์วิทยุพ.อ.สว.งานรักษาโรคเฉพาะทางและงานทันตสาธารณสุขและจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนำบริการเคลื่อนที่ภาครัฐและเอกชนออกให้บริการเชิงรุกกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและมุ่งให้ส่วนราชการต่างๆได้รับรู้ถึงความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลายอาทิเช่นการให้บริการด้านเกษตรกรรมด้านการปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนการให้บริการด้านแรงงานและการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นในการนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านนายอำเภอพุทธสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอโรงเรียนวัดวงวารีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟืองกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมที่ให้ความร่วมมือจนทำให้การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวเปิดให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของแก่พี่น้องชาวอำเภอพุทธสงฆ์ในลำดับถัดไปขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ท่านนายกหลักชาติจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดท่านหัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.ศว.จังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายอำเภอพุทธสงฆ์คณะส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครพ.อ.สว.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและพี่น้องชาวตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงฆ์ทุกท่านกระผมนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.ศว.โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.ศว.ขึ้นโดยทรงรับเป็นนายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เองและต่อมาพระราชปณิธานของพระองค์ยังได้รับการสืบสานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนับเป็นพระกรุณามหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยเพื่อให้ได้รับการรักษาปกป้องป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพอนามัยในถิ่นทุรกันดารตลอดจนผู้ได้โอกาสโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนท้ายนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการออกบูธให้บริการแก่ประชาชนในวันนี้ขอให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอพุทธสงฆ์ณบัดนี้
2: ในลำดับถัดไปท่านประธานในพิธีจะได้มอบยาพระราชทานให้แก่โรงเรียนและวัดจำนวน2ชุดครับ

ำดับแรกท่านประธานในพิธีมอบยาราชทานให้แก่โรงเรียนวัดวงวารีเรียนเชิญนางวิมลมาศชำนิกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงวารีเป็นผู้รับมอบครับ

0: จากขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดนะคะสทบุรีรัมย์วันนี้ลงพื้นที่ที่อำเภอพุทธิสงฆ์จังหวัดลำปางเป็นโครงการบ้านบำทุกบ้องถูกวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่มาให้บริการนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะหนึ่งในหน่วยงานที่มาให้บริการและดิฉันก็ได้เดินเชิญนะมาให้สัมภาษณ์กับเราคือคลังจังหวัดเวลามซึ่งเป็นผู้แทนนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงค่ะจากคลังจังหวัดเวลามค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพระฤาษีศิริปุญญานะคะนักวิชาการคลังปฏิบัติการค่ะวันนี้เราก็ได้ขอร่วมลงพื้นที่นะ
0: คะวันนี้นะคะน้องขอญาติชื่อน้องนุ่น
1: น้องเจ
0: ี๊
1: ยบค่ะ
0: น้องเจี๊ยบน้องนุ่นน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบจะไปออกรายการแล้วบางทีก็มีโครงการดีๆจากคลังจังหวัดบุรีรัมย์มาให้เราได้ติดตามกันวันนี้ก็อาจจะเวลาน้อยนิดนึงแต่ว่าวันนี้ไปคุยกับน้องเจี๊ยบมาว่าช่วงนี้มันเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะไทยย่อยไทยรัฐนะคะแล้วหนึ่งในกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องคือกระทรวงการคลังวันนี้มีข่าวสารนะคะเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจวันนี้ที่อยากมาไปสัมพันธ์อะไรให้พี่หมิวได้ติดตามกัน
1: ค่ะอย่างตัวโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะเราก็เริ่มดำเนินการมาแล้วจนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้คือในเรื่องของการลงทะเบียนผู้รับสิทธิ์นะคะเดือนละ 1,000 บาทจำนวน4เดือนนะคะก็ยังเห็นว่ายังเหลือสิทธิ์อยู่นะคะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าณตอนนี้คือเราอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้านะคะที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยค่ะณตอนนี้คือเรายังมีการเปิดรับสมัครนะคะรับสมัครลงทะเบียนร้านค้าที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้ค่ะพี่หลี
0: เหรอค่ะโอ้ไม่น่าสนใจนะน้องเจี๊ยบเพราะว่าในเรื่องของร้านค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมาอยู่โครงการของเราได้เพราะว่าหลายฟังข่าวเนาะพี่บิ๊กก็อ่านข่าวว่าหลายที่เข้าร่วมโครงการถือว่ายอดขายกระตุ้นเยอะพอสมควร
1: กระตุ้นเยอะมากเลยค่ะพี่บิ๊กจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1เนาะที่เป็นต้นมาจนถึงเมื่อวานเนี้ยค่ะยอดใช้จ่ายภายในจังหวัดเราจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะอยู่ประมาณ300กว่าล้านละ
0: 300กว่าล้าน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ยังไม่ครบเดือนเลยนะ 1,000 บาทแรกเนี่ย
1: ใช่ค่ะ 1,000 บาทแรกนะคะคือก็ไปจนตอนนี้คือแตะ400ล้านละ
0: ใช่มั้ย
1: ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้ดีมากพอสมควร
0: ค่ะซึ่งบางท่านก็หมดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นเดือนบางท่านก็ยังชะลอกันอยู่นะคะที่เกิดการวางแผนการใช้เงินแต่ละคนนะ
1: ค่ะ
0: เวลาพี่ก็เหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนี่ค่ะแต่ถ้าจะพี่ถึงเส้นเดือนเนา
1: ะ
0: นั้นเนี่ยในเรื่องของผู้ใช้สิทธิ์คือปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ยังเปิดอยู่คือผู้ประกอบการการค้าต้องเตรียมนั้นเตรียมสามารถที่จะแจ้งพี่หมีด้วยว่าเล่าให้แฟนรายการนี้ได้ฟังว่ามีผู้ประกอบการรายเก่าเดิมเนี่ยอยู่ไหมหมายถึงว่ารอบที่แล้วน่ะเขาลงทะเบียนแล้วรอบนี้เขามีการยืนยันสิทธิ์ไหมแล้วก็มีคนรอบใหม่ประมาณกี่คนตัวเลขคร่าวๆกัน
1: ค่ะค่ะนั้นตรงนี้นะคะจากผู้ประกอบการที่เราที่เขาเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาร์ทเมื่อคราวที่แล้วนะคะก็รวมถึงร้านค้าที่ใหม่ปัจจุบันเรานะคะยอดนะวันที่16เนาะ16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 6,667 ล้านค้าแล้วค่ะณตอนนี
0: ้
1: ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ถ้าให้มองก็คือหนูก็ว่ายังมีร้านค้าอีก
0: ไม่อยู่
1: ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าไหนที่สนใจยื่นนะคะยื่นลงทะเบียนได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยได้ที่ทุกสาขายังมีเวลาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับร้านที่ค่ะสำหรับร้านค้าที่เป็นร้านค้าเก่า
0: ค่ะ
1: คือสามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์ได้จนถึง30กันยา69เลยค่ะ
0: อ๋อหมายถึงคุณเจ๊บอกว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการเก่าอันนี้กดรับสิทธิ์ได้จนถึง30กันยา
1: ใช
0: ่แต่ผู้ประกอบการใหม่ที่อยากเข้าร่วมโครงการแบบใหม่เลยนะรีบลงทะเบียนจนถึงที่31กรกฎาคมนี
1: ้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เข้าอยู่ในระบบเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเคยสอบถามเคยไปสแกนตามนั้นต่างๆ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องถามทุกคนว่าเขาเข้าร่วมโครงการไว้ที่นั่นแล้วก็ประกอบการมันถ้าเกิดว่าอยากเข้าร่วมนะแต่เขามีปัญหาเขามีนู่นนี่นั่นปัญหาจะเข้าโครงการอ่
1: ะ
0: นั่นเนี่ยก็อยากจะแนะนำเนาะให้ไปถามทางธนาคาร
1: ได้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีร้านค้าที่อาจจะเคยทำผิดกฎของการเข้าร่วมโครงการนะคะคืออาจจะโดนตัดสิทธิ
0: ์ค
1: ือตอนนี้คือตามที่หลักเกณฑ์ที่เราเคยได้แจ้งตั้งแต่แรกๆเลยนะคะว่าถ้าร้านค้าไหนที่เคยทำผิดกับเกณฑ์เราอะค่ะจะโดนอาจจะโดนตัดสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐเกือบทุกโครงการ
0: อ๋อไม่ถึงว่าตัดสิทธิ์ตลอดไปเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอดูว่าอาจจะมีแนวทาง
0: แนวทา การเยียวยาช่วยเหลือเขาไหมบางทีก็อาจจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถ้าอยากเข้าร่วมงานเยอะๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั้งเยอะเลยนะเพราะว่ามันโดยเฉพาะถ้าเรามองดูที่ตลาดเป็นเดือนสกาวอ่
1: ะ
0: โอ้โหบางทีนะก่อนจะมีโครงการอ่ะแล้วเข้าไปตลาดเนี่ยข้าวของจะมีให้เราเลือกเยอะมากนะน้องเจี๊ยบเนาะพอตอนหลังเนี่ยถ้าเราพลาดเวลาไปสักเล็กน้อยเนี่ยของหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือร้านค้าน่ารักนะคะพี่หมีเวลาเราไปใช้สิทธิ์อ่ะคือเขาก็จะบอกเลยนะว่าคือใช้
0: ได้นะ
1: ใช่ค่ะเราอาจจะติดปากเราว่าเป็นคนละครึ่งโอเคคนละครึ่งเราก็เข้าใจได้ว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยพัก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่เพราะว่าคนละครึ่งมาก่อนเนี่ยโครงการเดิมคือคนละครึ่งมาถึงว่ารัฐบาล50เรา50แต่ว่ารอบเนี้ยรัฐบาลใจถึงก็ให้เรา60เราใจแค่40ตอนนั้นพี่หมีก็ไม่แน่ใจทั้งปกติอะเราก็จะคำนวณก่อนคนละครึ่งนั่นแหละก็เลยบางทีแล้วเงินในบัญชีจะพอไหมทีวันเลทเราจะพอไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราเสียน้อยกว่าเดิมนะ
1: เสียน้อยกว่าเดิม
0: บางคนเขาไม่เข้าใจคิดว่าเราจะต้องเสียเปรียบไม่ใช่นะคะคนไปดูเขาเรียกว่าสัดส่วนดีๆนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: บางที
1: สัดส่วนในเรื่องของที่เราจ่ายมันลดลง
0: มันลดลง
1: อย่างที่ในห้องที่ใช้อ่ะคือทุกคนเขาก็ได้รับทรัพย์สินเนาะเราซื้อน้ำแค่25 บาท
0: ใช่
1: เราจ่ายแค่10 บาท
0: ใช
1: ่ค่ะห้องรับจ่าย55 บาทอันนี้ก็ถือว่าก็โอเคเพราะเราซื้อทุกวันอยู่แล้ว
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ว่าต้องยกว่าอะไรนะ35 บาท
1: ถ้า25 บาทครึ่งก็คือคนละ
0: 12.50 บาทอันนี้เราเสียลดลงไป2.50 บาทเขาเป็นคนจ่ายให้เรานะรัฐบาลอ่ะเราเสียแค่10 บาทเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยคนที่เขาล่าสิทธิ์ก็เสียดายจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ประชาสัมพันธ์อยู่นะว่าจริงๆสิทธิ์ในเรื่องของผู้ใช้เนี่ยผู้ใช้บริการนะเหลือเยอะมากมากเลยนะคะ
1: ปีนี้
0: เหลือเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการรอบนี้คือรายเก่าเลยนะคะซึ่งมีความพร้อมเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นการออกข่าวก็เห็นใจนะท่านก็อาจจะอย่างพันทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วโครงการใช้ยอดไทยพลัส60-40เนี่ยหมายถึงว่าตัวผู้ใช้งานเองค่ะผู้ที่รับสิทธิ์ต้องมีเงินด้วยนะนะคะบางทีบอกว่าบางท่านเนี่ยเอาเงินแบบก็สุดท้ายไปซื้อโทรศัพท์เพื่อรับเงินจากรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลมีเงินให้แต่ต้องถามตัวเราเองด้วยว่าเรามีเงินเติมใน G Wallet ไหมเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้จ่ายให้ 100% รัฐบาลจ่ายเพียง 60% เท่านั้นส่วน 40% ที่เราซื้อโทรศัพท์แล้วก็โอนเงินเข้าไปในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันเป็นการร่วมจ่ายนะดังนั้นเนี่ยในโครงการอื่นเนี่ยก็รอนะคะถ้าว่าในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยนะคะสำหรับกลุ่มตกหล่นเนา
1: ะ
0: สำหรับท่านใดที่อาจจะพลาดในส่วนของตรงนี้ไปก็ลองดูนะว่าผู้นำชุมชนท้องที่น่าจะไปลงพื้นที่แล้วเนาะ
1: ที่สำรวจ
0: แล้วค่ะว่าท่านทั้งกลุ่ม
1: ตกหล่น
0: หรือเปล่านะอันนี้คือช่วยได้จริงๆอันนี้คือกลุ่มเนี่ยหมายถึงว่ารัฐบาลให้เต็มให้เต็มจำนวนนะให้เต็มจำนวนเลยคือเราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยพี่ต้องจะชนต้องฟังที่เจ็บก่อนต้องฟังทำความเข้าใจให้เรียบร้อยก่อนว่าในส่วนที่เขาให้งบประมาณมาในส่วนของงบประมาณเขามีการใช้จ่ายกันแบบไหนอย่างเช่นคนละครึ่งพัดเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมีเงินด้วยไม่ใช่ว่าเขาจ่าย 100% เนาะรัฐบาลจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เราครึ่งหนึ่งแต่รอบนี้คือ60-40รัฐบาลเขาจ่ายให้60%
1: ใช่ค่ะ
0: หมายถึงว่าเราซื้อของ100 บาทเราไม่ต้องจ่ายครบ100 บาทมีคนจ่ายแทนเรา60 บาทคือรัฐบาลนี่แหละเราก็จ่ายอีก40 บาทดังนั้นเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาให้มา1,000 บาทก็จะจ่ายให้

0: ทางเจ้าแทนมาที่พึ่งลงทะเบียนไปทางยืนยันสิทธิ์ไปสำหรับผู้ที่เคยใช้เก่าเนี่ยก็คือกลุ่มที่เขาสามารถที่จะมีเงินพอที่จะนำเงินไปเติมในจีวอลเล็ตเพื่อจะร่วมจ่ายกับรัฐบาลอันนี้เข้าใจได้ว่าไปประพาร้านนะบางท่านกินก๋วยเตี๋ยวชามนึง60 บาททำต้องจ่าย60ไงแล้วก็สามารถที่จะเราเมื่อก่อนไม่กล้ากินไง60 บาทก็คือแบบถ้ามองเจ๊มองมันแพงไหม
1: คะ
0: ก็เดี๋ยว60 บาท
1: ใช่ค่ะแพงค
0: ่
1: ะ
0: ไม่กล้ากิน
1: อย่างนั้นตัวนี้คือถ้ามองว่าเราซื้อข้าวอันนี้คือราคาวัสดุในเรื่องของการประกอบอาหาร
0: ใช่
1: เป็นราคาใช่ไหมคะแต่สมมติว่าเรากินข้าว1 จาน50 บาท
0: ใช่
1: เราก็ต้องจ่ายเอง50 บาท
0: ใช่
1: แต่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นี่ค่ะ50 บาทเราจ่ายเองแค่20 บาท
0: ใช่
1: รัดออกให้30 บาท
0: นั่นก็เข้าใจได้ว่าเราก็กล้ากินข้าวถ้าเราออกแค่20 บาทมันเข้าใจว่าจำนวนเงินมันน้อยแต่ว่าถ้ามองว่าเงินต้อง60 บาทเราก็ไม่กล้าออกเงินเพราะว่าเงินเดือนเราก็มีจำกัดค่าใช้จ่ายเราก็สูงดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ซื้อของผู้ประกอบการเราเอาของมาขายก็ขายไม่ได
1: ้
0: ทำให้เกิดการไม่เหมือนเดือนในเศรษฐกิจเนาะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นโครงการดีๆอย่างนี้ก็เราถือว่าเราก็ช่วยเศรษฐกิจยุ่งเศรษฐกิจให้เดินหน้าได้นะจ
1: ี
0: น
1: ก็แค่เดือนเดียวน่ะยอดการใช้จ่ายของเราก็ถือว่าสูงอันนี้ยังไม่หมดเดือน
0: ใช่ยังไม่หมดเดือนบางคนยังเหลือเงิน
1: ใช่ยังเหลืออยู่ค่ะ
0: เออ
1: ก็รอดูอีกว่าอีก3 เดือนที่เราจะได้รับสิทธิ์น่ะคือเดือนละ1,000ก็
0: ใช่
1: เราไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในวัน
0: ใช่
1: คือเราสามารถที่จะทยอยใช้จ่าย
0: เรื่อย
1: ๆจนภายในเดือนนึงให้มันครบเดือน
0: ใช่
1: ค่ะคือบางคนก็มองว่าเราต้องใช้ครั้งเดียวไหมอะไรแบบคือไม่ค่ะคือเราสามารถที่จะทยอยจ่ายตามเขาเรียกว่าอะไรตามการที่เรามีความประสงค์ที่จะใช้แต่ละวันเลย
0: ใช่ใช่บางวันเราอาจจะเต็มแม็กก็ได้แต่บางวันเราอาจจะแบบ10-20 ก็คือมันสามารถที่จะช่วยเธอว่าดังมาพาระ
1: ค่ะ
0: หลายอย่างได้บางร้านเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสำอางมันทั้งก็เข้าโครงการนะพี่ไปซื้อเครื่องสำอางมาเนาะก็ถูกนะแต่ว่าอุตสาหกรรมถ้าออกก็3-4 โลเลยนะไม่ใช่ลดไปเยอะเลยอ่ะ100 บาทแล้วก็ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเราพอสมควรเนาะแล้วก็มีโครงการแบบการหาพัดด้วยที่จะรอดูเนา
1: ะ
0: กับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะก็เห็นหลายๆท่านที่ยืนยันสิทธิ์ก็คงจะได้กันเรียบร้อยแล้ว
1: สำหรับผู้รายเก่านะคะรายเก่าสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการของทั้งประเทศคือ13 ล้านเศษ
0: ใช่ใช่
1: จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ยืนยันลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่อซึ่งคือมันจะมีการคัดกรองอีกขั้นตอนนึง
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการประกาศนะคะประกาศผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คือภายในวันที่17 กรกฎาคม 69นี้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลุ้น
1: ก็ลองลุ้นเพราะว่าคือเพราะว่านั้นรอบนี้คือเกณฑ์เราก็จะมี
0: ค่อนข้างเข้ม
1: ค่ะใช่ค่อนข้างเข้มแล้วก็จะมีอันนี้ของอาจารย์สัมพันธ์นิดนึงว
0: ่
1: าคืออย่างที่เคยมีเหมือนประมาณว่าถ้าครอบครัวอย่างเราเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี
0: ก่อนหน้านั
1: ้
0: น
1: แต่ตอนน
0: ี
1: ้คือ
0: ประเด็นมา
1: ตอนนี้คือกระทรวงการคลังนะคะเราได้ตัดตัวนี้ออกแล้วค
0: ือ
1: เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับสิทธิ์นะตอนนี
0: ้ค่ะ
1: พ่อแม่ใครได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วบังเอิญว่าลูกนะเอาไปลดหย่อนภาษีอันนี้ก็จะไม่โดนตัดสิทธิ์นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เราก็รอดูประกาศผล17 กรกฎาคมนี้อีกรอบนึงคือถ้าใครที่ไม่ผ่านนะคะสามารถอุทธรณ์ได
0: ้แต่ละข้อ
1: ค่ะในแต่ละข้อที่เราไม่ผ่านสามารถอุทธรณ์ได้คือถ้าคนที่ผ่านสิทธิ์แล้วคือคุณก็จะเดือน5คือยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ต่อนะคะ
0: ค่ะ
1: เดือนแต่ว่าถ้าใครที่ผ่านแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ไปจนถึงเนี่ยไปต่อได้เลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์ต้องอุทธรณ์อุทธรณ์คือจนเราอุทธรณ์เนี่ยคือเราสามารถถ้าอุทธรณ์ผ่านเราก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในช่วงของเดือนตุลาคมหรือตุลาคมได
0: ้ค่ะก็ลองดูว่าเพราะว่าพอเรายืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและในแต่ละประเด็นหัวข้อที่เขาจัดเตรียมมาว่าโอเคอย่างคุณยายคนนี้ก่อนหน้านี้นะคะแต่แรกเขายังไม่เอาประเด็นของรถยนต์ภาษีมาอายายก็คงจะเข้าใจว่าลูกเอาไปก็ไม่เป็นไรแต่สังก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้อยู่แล้วเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยถ้ายังมีเรียกว่าประเด็นนี้อยู่ก็อาจจะพลาดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะคุณตาคุณยายท่านใดที่เคยใช้ได้สิทธิ์โดยการแห่งบ้านแล้วลูกเอาชื่อตัวเองไปรถยนต์อันนี้คือข้อนี้คือไม่ต้องมีการตรวจสอบแล้วแต่ว่าข้ออื่นๆนั้นเราไม่แน่ใจ
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยก็รอดูกันละกันว่าแต่ละท่านเนี่ยจะมีในส่วนหลักเกณฑ์อะไรที่มันยังคลุมเครือแล้วก็จะต้องให้เราอุทธรณ์ชี้แจงไหมถ้าเราอุทธรณ์ชี้แจงแล้วมันเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยคุณก็ได้รับสิทธิ์ต่อเน
1: าะใช่ค่ะก็ต้องรีบดำเนินการนะคะเพราะว่าเขาให้

0: ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนาถึงวันที่21มิถุนานี้นะคะก็คือถ้าหลังจากนั้นมาคือก็เหมือนกับว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะขอรับสิทธิ์สวัสดิการตัวนี้แล้ว
1: ใช่ค่ะก็เห็นว่ามีให้ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะลงทะเบียน
1: 19
0: พรุ่งนี้ใช่ค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะเคยใช้ลงทะเบียนแล้วลดหย่อนค่าน้ำกับค่าไฟ
1: ใช่
0: แต่พอมาช่วงนี้คือมันเหมือนว่าเป็นการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของปี69
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะขอใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับผู
0: ้ใช่ค่ะอย่าลืมนะคะห้องรับพรุ่งนี้วันสุดท้าย
1: แล้วนะคะลองดูนะคะตอนนี้คือมันถึงว่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียนเรื่องค่าน้ำค่าไฟด้วยในรถยนต์ลงทะเบียนด้วยนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว
0: ค่ะ
1: ปิดประมาณกี่โมงไม่แน่ใจพี่บิ๊กแบบ
0: ถ้าเราให้หนูมองก็คือน่าจะ
1: เย็น
0: นั่นแหละ
1: ประกาศข่าวไปอยู่
0: ใช่ค่ะคือถ้าสิ้นวันของเราโดยสมมติเราจะยึดประมาณ 23.5
1: ใช่ไหมเมื่อวานพี่บิ๊กรู้สึกว่าทำข่าวอยู่นะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนาะอยาก
0: มีสิทธิ์สวัสดิการน่ะอยากจะให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในเรื่องของการลดในเรื่องของค่าไฟกับค่าน้ำประปาด้วย
1: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ไปที่อ่างข่าวประมาณในเรื่องของ
0: ค่
1: าน้ำค่าไฟนะคะก็บอกว่าอ๋อภายใน16
0: 34
1: นะเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้อย่าลืม
0: นะคะ
1: คือแปลว่าผู้ที่ถือบัตรการแห่งรัฐรายเดิมน
0: ะ
1: ปี2565นะคะที่ท่านไปยืนยัน
0: สิทธิ์เดิม
1: แล้วเนี่ยท่านอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์ในเรื่องของลดค่าน้ำค่าไฟด้วยนะดังนั้นเนี่ยช่องทางการที่จะลงทะเบียนเนาะก็คือไปในทางของถ้าเป็นการไฟฟ้าบ้านเราก็คือฟ้าโทรท่า
0: ค่ะ
1: ในการก็ลงไปช่องทางการลงทะเบียนตามที่ท่านเคยลงเลย
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: นะคะที่ท่านได้ช่วยรัฐบาลสองคนว่าถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการเรื่องการช่วยเหลือพลังงานนะคะในเรื่องค่าไฟต่างๆหรือที่เราใช้จริงเนี่ยอย่างบางท่านก็เป็นภาระเหมือนกันเรื่องค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วที่ท่านประชาชนที่ช่วยเหลือกันนะคะแล้วเจ้าก็มาพูดคุยในเบื้องต้นแล้วมีอะไรที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ไหมที่อยากให้พี่น้องเราได้รับทราบประมาณนี้ที่คิดว่ายังที่เจ๊คิดว่าเขาน่าจะไม่ทราบนะเจ๊อยากจะพูดให้ฟังจริงๆ
0: อย่างเรื่องตัวโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะก็อยากจะให้คนที่ได้รับสิทธิ์เดิมคืออยากให้รักษาสิทธิ์เอาไว้อะค่ะ
1: ค
0: ือบางท่านก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเราจะผ่านหรือไม่ผ่านคือผ่านไม่ผ่านคือเดี๋ยวจะไปในเรื่องของการตรวจสอบอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คือเราคิดว่าเราผ่านเราก็สามารถที่จะยืนยันลงทะเบียนสิทธิ์ได้คืออย่าปล่อยผ่านอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านปล่อยผ่านไปแล้วอะคือสิทธิ์ท่านจะโดนตัดแล้วมันจะไม่ได้รับการ
1: ช่วยเหลือ
0: นะคะแล้วต้องรออีก2 ปี
1: ค่ะจะ
0: มันการปีที่จะมีการเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อหลักฐานรับสิทธิ์อีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่ดีอยากให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์อยู่ในมืออยู่แล้วนะคะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน
1: ใช
0: ่ซึ่งนะตอนนี้คืออย่างที่แจ้งว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งประเทศเราน่ะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ13ล้านเศษเมื่อวานที่ดูยอดนะคะเหลืออยู่ประมาณ900,000นะคะ900,000รายนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าเป็นของจังหวัดไหนที่มันจะเป็นในภาพรวมแล้วก็เลยอยากจะให้ท่านที่ยังไม่ได้
1: ยังสิ
0: ใช่ค่ะก็คือบ้านไหนที่มีพ่อแม่เนาะที่ได้รับสิทธิ์แล้วอะค่ะอยากจะให้ลูกหลานช่วยดูแลนิดนึงบางทีบางท่านน่ะอาจจะ
1: ไม่
0: เข้าไม่ถึงโซเชียลคืออาจจะเข้าไม่ถึงข่าวสารหรือบางแล้วก็อาจอยากจะฝากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะช่วยตรวจสอบดูแลลูกบ้าน
1: ด้วย
0: ค่ะใช่เพราะวันที่21นี่คือวันสุดท้าย
1: แล้วเนาะอยากประชาสัมพันธ์เนาะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนแล้วบ้านเราก็แล้วกันบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าเนาะในเรื่องการเข้าถึงช่องทางการใช้สิทธิ์ต่างๆนะกติกาเนี่ยบางท่านหนึ่งก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องใครช่วยฉันจะมีใครมาช่วยฉันไหมบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความรู้ในเรื่องการทำกระบวนการเหล่านี้เขาก็จะง่ายอยู่ลูกหลานก็จะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครไปช่วยเลยจริงๆนะแล้วก็อยากจะให้เขาได้รับการช่วยเหลือนะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากเนาะผู้นำชุมชนหมู่บ้านก็เราอาจจะสอดส่องดูนิดนึงนะคะว่าคุณตาคุณยายบ้านไหนยังไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องการไปยืนยันสิทธิ์ก็ช่วยเหลือท่านหน่อยบางท่านหนึ่งอาจจะโทรศัพท์มือถือไม่สะดวกอาจจะใช้ปุ่มกดเลยก็ว่าไปในช่องทางการลงทะเบียนในช่องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตใช้นู่นนี่นั่นที่มันต้องมีหน่วยงานภาครัฐหรือว่าผู้ที่สามารถที่จะช่วยเหลือ คนในพื้นที
0: ่
1: อ
0: ่ะ
1: ได้มันถ้ามีโทรศัพท์มือถืออาจจะถามคุณตาคุณยายใช่ไหมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์หรือยังบางทีจะถามไทยท่านในฐานะเราเป็นคนไทยด้วยกันหรือว่าคนในพื้นที่อ่ะว่าเรียบร้อยอย่างพี่ที่สำนักงานเหมือนกันน
0: ะ
1: เขามีคนที่เขาได้สิทธิ์เหมือนกันเขาถามกันนะว่าลงทะเบียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ช่วยเหลือกันดังนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่ช่วยเหลือในด้านนี้เนา
0: ะ
1: ดังนั้นก็อยากที่จะให้ดูแลกันด้วย
0: ค่ะ
1: พี่เข้าใจว่าพอเรามองเราอยู่ณจุดเนี้ยบางท่านบางคนเนี่ยก็คือขาดโอกาสในเรื่องการเข้าถึงสิทธิ์เพราะว่าเราไม่ได้ไปลงไปดูเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ใครมาช่วยเขาบางทีเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไปรู้จักใครเป็นวงกว้างไง
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ดังนั้นมันไม่ได้ขาดโอกาสไปดังนั้นก็อยากจะให้ดูแลซึ่งกันและกันแล้วในสังคมแล้วก็ในหมู่บ้านในบ้านเราเนี่ยหลายๆท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐท่านน่ะก็หมายถึงว่าอย่างที่บอกว่าโครงการภาครัฐเนี่ยมีช่วยเหลือทุกกลุ่มไม่จะเป็นกลุ่มพี่น้องเกษตรกรก็แยกโครงการไปนะกลุ่มพวกเรากลุ่มคนทำงานนะอาจจะมีรายได้แต่ก็บางท่านก็รายได้ไม่เพียงพอด้วยภาระครอบครัวต่างๆนะในเรื่องของการมีไทยช่วยไทยรัฐ60-70นี่ก็ถือว่าเราไปซื้อกับข้าวมาให้ครอบครัวของเราก็แบ่งเบาภาระเนาะกับข้าวในครอบครัวพอสมควรในแต่ละเดือนนะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ขับรถรับจ้างเนี่ยก็จะมีช่วยเหลือในแต่ละกลุ่มที่จะแยก
2: แต่เมื่อวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้ว หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จ พระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่ได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์เจ้าพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: ในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวาหาปูราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระ

ติเรกะวัฏสะสตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสปทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลั่งทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

ปฏิกิจตังปัญจิตังตุมังปิตัมเมหะสุนิทตุสัพเพปุเรหิตุจังกปะยันโทปนารโสยัตถามณีโชติระโส

อติเรกวัสสะตังชีวตุอติเรกวัสสะตังชีวตุอติเรกวัสสะตังชีวตุทีกายโกหตุอโรโกหตุทีกายโกหตุอโรโกหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปปรมราชินีทิฏฐิกิจังทิฏฐิกัมมังทิฏฐิลาภูชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาจังปวัตุสัพพทังโกตังไหพระพุทธ

ุนมาสุขประการจงมีแนวทุกข์ติดของพระราชาพระเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้ว

ระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: คะตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่ม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปากตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสน์สงฆ์ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสน์เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวตสังขารอุปายทวยัตถมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาจสงแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง

0: งสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยาย

คุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจันยานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัดนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาทนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทันตสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทัณฑสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องที่มนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
4: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยพร้อมในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่ารอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยไปพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562ก็ได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าลอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำไงให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปติยาพ
1: ัน
3: ย
1: ัง
3: เท
1: ีย
3: นรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569
6: นายุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิษพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาลิชโยรายงาน
1: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
7: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า แต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศไอทีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1.9 ล้านคนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
8: นายศิหศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังคลั่งอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
9: นายกฤษชนนท์ อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: สิ่งที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ไอ้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินของคุณ
9: ด้านนายรภิพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก จากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาฏขวัญสันตุรายงาน
11: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
12: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
13: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
11: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
14: นางสาวเพ็ญพักฤตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
11: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
15: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
16: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานธีรมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
15: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลเลาะห์มอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้
0: นายเยกอร์โควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนส์เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
0: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3.5 ล้านคนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
11: เนื่องถึง 60.4% โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมากJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10-15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดี๋ยววันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นาทีศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กก.หญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทอง4เกมและเพิ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ตันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินแจยงคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดียวมุสนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกม21-15 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกม21-15 21-13 ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกม21-17 18-21 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตคู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกม21-12 21-14 มาครอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกม21-10 21-19ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์2-1เกม20-22 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซวนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัตสกุลตบชนะเปาซินดากูราไวกับเจียงเชียงเว่ยจากไต้หวัน2-0เกม21-13 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนาม Brightfield Country Club รัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัจฉยาจิตติกุลยอดโปรกอล์ฟมือสองของโลกพร้อมด้วยปัตตาลีอนันต์ฤกษ์การชเนตีวรรณแสงอภิชยายุบลจัสมินสุวรรณปุระพออนงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมาย2นักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิล ดนัยบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาชิปปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กครับ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5-0โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้1-0สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์7-0และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี5-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาลาจันทร์วิทยา4-3และเสมอกันในเวลา1-1โรงเรียนอบจ.จังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8-0และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม5-1ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพระศึกษาเดลีนิวครับ2026รอบแรกกลุ่ม4โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม4โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0ด้านกลุ่มดีโรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์3-1ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญชลบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา2-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festival ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวจะมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีธนนท์แสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึก4เกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท.โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดเว็บไซต์ princessngamjit.org line ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบัน

0: สตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคิร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยควรยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ18มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารเดชสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องภูมิรัฐมีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามรับฟังรับชมได้นะคะทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็หน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะ
0: ค่ะเข้ามาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยหรือว่าฝากคำถามไว
1: ้
0: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็จะเป็นอาจารย์ทองธรรมดาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเจ้าของคอนเซปต์เกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ทองธรรมดาเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของการทำการเกษตรได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกใครที่มีปัญหาเรื่องของการเตรียมดินหรือว่าดินไม่ดีดินเปรี้ยวดินเค็ม
0: ของดินของน้ำได้หมดเลย
1: จะแก้ปัญหาแบบไหนนะคะเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้เลยนะคะเราจะเปิดสายกันในช่วงครึ่งหลังค่ะแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาแน่นอนค่ะเราก็จะนำเรื่องของการท่องเที่ยวมาอัปเดตนะคะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยเดี๋ยวนี้หลายท่านก็บอกว่ายังไม่เคยไปเลยบางที่เนี่ยเรายังไม่รู้เลยจังหวัดเรามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะที่นำมาแนะนำท่านผู้ฟังในแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยบางสถานที่บางที่อ่ะพวกเราเองก็ยังไม่เคยไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามีโอกาสไปแน่นอนค่ะอย่างวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดน่านนะคะบ้านเปียงซอพี่กบเคยได้ยินไหมคะบ้านเปียงซอ
1: เ
0: นา
1: ะ
0: เราจะได้ยินแบบบ้านอื่นๆนะ
1: คะ
0: หลายๆที่แต่ว่าบ้านเปียงซอเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นักนะคะบ้านเปียงซอค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูงชายแดนไทยลาวนะคะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวลัวหรือว่าละวาค่ะมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์ของตนเองที่ถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะอย่างการทำไร่ข้าวโพดบนภูเขาสูงเลี้ยงสัตว์ปลูกกาแฟและพืชผักต่างๆนะคะทำนาข้าวบนดอยซึ่งข้าวที่ปลูกเนี่ยก็มีทั้งแบบปลูกเป็นนาขั้นบันไดแล้วก็ปลูกหวานแบบข้าวไร่ในหมู่บ้านมีที่พักบริการนักท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะคะที่พักส่วนใหญ่เน้นทำเลที่เห็นวิวสวยอย่างเช่นภูเขาแล้วก็ทะเลหมอกค่ะไปที่บ้านเปียงซอนะคะเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงบ้านเปียงซออย่างเช่นที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านสะจุกสะเกี้ยงนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ดอยขุนน่านเกิดจากแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมการทำเกษตรช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะส่งผลให้มีรายได้ก็สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายเลยนะคะภายในโครงการค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลงปลูกพืชผักเมืองหนาวเก็บผลผลิตทางการเกษตรสดๆนะคะชมการสาธิตการทำปศุสัตว์ในครัวเรือนอย่างการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เป็ดแกะแล้วก็แพะค่ะอีกสถานที่นะคะก็คือยอดดอยภูแวที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเปียงซอนะคะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาค่ะยอดดอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,837 เมตรนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะคะที่นักเดินทางนิยมเดินทางไปพิชิตยอดดอยกันค่ะอีกหนึ่งที่ถัดไปก็คือภูแวร์วิวนะคะเป็นร้านกาแฟในบ้านเปียงซอที่สามารถแวะพักจิบเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็มองวิวภูเขาไปด้วยนะคะรวมทั้งสายหมอกในยามเช้าใครที่ไปในช่วงนี้ก็จะได้เห็นสายหมอกกันบ่อยนิดนึงนะคะ อีกหนึ่งที่สุดท้ายค่ะจุดชมวิวบ้านเปียงซอถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของบ้านเปียงซอสามารถมองเห็นวิวของต้นข้าวเป็นฉากหน้าหมู่บ้านชาวเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขานะคะแล้วก็มีวิวทิวเขาที่เรียงรายไล่ระดับความสูงลดหลั่นกันอย่างสวยงามค่ะก็สามารถไปกันได้นะคะถ้าไม่สะดวกที่จะไปพักค้างแรมก็สามารถไปกลับได้เช่นกันค่ะ
1: ไปเช้าเย็นอีกวันหนึ่งกลับก็ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปค้างคอนนะคะ
0: สักคืนนึง
1: แต่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่ามันธรรมชาติเนี่ยมันจะเห็นความเขียวขจีแต่ว่าภาพที่เราลงให้เห็นวันนี้อาจจะดรอปสีลงมานิดนึงนะคะอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะทุกวันเราก็จะมีข่าวสารของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะมาติดตามเรื่องของการขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยครม.ก็ได้มีการเห็นชอบแล้วนะคะเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันค่ะตามที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอเพื่อที่จะขยายมาตรการภาษีส่งเสริมการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึง31ธันวาคมปีหน้าเลยค่ะก็อีกสักประมาณปีกว่าได้นะคะแล้วก็จากเดิมเนี่ยคือสิ้นสุดไปแล้วนะคะในปี68เพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาษีของภาครัฐด้วยค่ะในส่วนของมาตรการสำคัญนะคะก็คือการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ใช้ระบบ e-tag นะคะ invoice e-receive แล้วก็ e-receipt นะคะแล้วก็ e-withholding tag นะคะโดยบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นสามารถที่จะนำค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเกี่ยวกับการลงทุนระบบซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยรวมไปถึงค่าบริการจากผู้ที่ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาได้2เท่าด้วยกันค่ะ2เท่าของรายจ่ายจริงนะคะพร้อมกับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ที่ให้บริการด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็มีการขยายมาตรการลดภาษีอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tag นะคะต่อไปจนถึงปีหน้าคือปี2570ค่ะโดยลดอัตราภาษีจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 5% 3% แล้วก็ 2% เหลือ 1% ค่ะสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าในหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของหรือว่าค่าบริการต่างๆนะคะแล้วก็วิชาชีพอิสระด้วยค่ะก็จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ลดภาระด้านเอกสารด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์หลายรายเนี่ยรองรับการใช้งานของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ค่ะก็ยังมีข้อจำกัดด้านการพัฒนาระบบของตัวเองด้วยนะคะกระทรวงการคลังก็มีการคาดการณ์ไว้นะคะบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยจะไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีค่ะถึงแม้ว่ารัฐนั้นจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาเนี่ยราวตลอด2ปีนะคะคือ66ล้านบาทแต่กลับจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแล้วก็ส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษนะอันนี้สำคัญเลยแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ในประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของการผลักดันการส่งออกโคเนื้อจากไทยไปจีนกันบ้างนะคะก็เป็นข่าวดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนะคะนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์และภาคเอกชนไทยจีนนะคะเดินหน้าผลักดันการเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีนค่ะโดยตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยส่งออกทางเรือเดือนละแสนตัวหรือว่าปีละล้าน200,000ตัวนะคะพร้อมกับวางแผนลงทุนสร้างโรงเชือดมาตรฐานสูงในประเทศไทยเพิ่มเติมในอนาคตค่ะซึ่งขณะนี้นะคะการเจรจาด้านสุขอนามัยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีความคืบหน้าอย่างมากเลยค่ะโดยลดข้อซักถามจากกว่า40ประเด็นเหลือเพียง4ประเด็นหลัก แล้วก็เตรียมสำรวจพื้นที่ท่าเรือบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์กักกันโรคขนาดใหญ่รองรับการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรฐานสากลก่อนการส่งออกค่ะที่ประชุมนะคะยังเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์ภาคเอกชนแล้วก็สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะเร่งติดตามเอกสารแล้วก็ประสานงานกับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะรวมไปถึงเตรียมยกระดับการเจรจาในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมปศุสัตว์ก็จะเร่งขอรับรองสถานะเขตปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าด้วยตลาดจีนเนี่ยมีความต้องการโคเนื้อลูกผสมน้ำหนักตั้งแต่450กิโลกรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเน้นเจาะตลาดเนื้อแช่เย็นคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าและหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับตลาดเนื้อแช่แข็งค่ะทางกระทรวงเกษตรนะคะยังตั้งเป้าผลักดันการส่งออกโคเนื้อล็อตแรกของไทยไปยังจีนให้เกิดขึ้นภายใน1ปีเพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยแล้วก็ขยายโอกาสสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะนอกจากเรื่องของการส่งออกสินค้านะคะตอนนี้ไทยเองก็ได้มีการจับมือกับหลากหลายประเทศนะคะท่านนายกก็ไปเดินเรียกว่าเดินไปหาประเทศต่างๆเพื่อที่จะจับมือทำเรื่องของการผลักดันธุรกิจในแต่ละประเทศก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเวียดนามก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าทางภาคเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนละจากที่เป็นคู่แข่งในการค้าเราก็มาจับมือกันนะคะช่วยกันพัฒนาค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเหมือนกันเพราะว่าทำเกษตรเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือเรื่องน้ำนะคะดินน้ำอากาศเนี่ยแหละค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของแผนน้ำรับมือเอลนีโญนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะภาคการเกษตรหรือว่า EEC เนี่ยไม่ให้เกิดความสะดุดในการบริหารจัดการน้ำค่ะรัฐบาลเดือนหน้าเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญอย่างเป็นระบบค่ะหลังจากที่คาดการไว้นะคะว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็อาจจะกระทบต่อแหล่งน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการค่ะหลังจากที่ประชุมแล้วติดตามแล้วไปสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกค่ะด้วยการใช้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าในการที่จะมาวางแผนจัดสรรน้ำให้มีระบบมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็คือ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางในพื้นที่ของ EEC นะคะมีทั้งหมดเนี่ย16แห่งด้วยกันแล้วก็มีน้ำต้นทุนรวมทั้งหมด534ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็อยู่ที่44ของความจุ 44% นะของความจุทั้งหมดคือ 1,462 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ฤดูฝนปีนี้นะคะก็ได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำในภาพรวมไว้แค่ 1,058 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อรองรับความต้องการของภาคการเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมสำหรับน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคด้วยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงการรักษาระบบนิเวศค่ะรัฐบาลเองก็เลยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เนี่ยไปทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยการใช้ข้อมูลพยากรณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกแล้วก็จะมีการสูบผันน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำในปี2570คือปีหน้าซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการเร่งพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของ EEC ด้วยซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย39โครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีกถึง909ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะในขณะนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะประมาณ19โครงการก็สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาศก์เมตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการ909ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ไปที่258ล้านลูกบาศก์เมตรก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการอีกเนี่ย4โครงการด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือมาค่ะว่าทุกภาคส่วนนั้นจะต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอาจจะต้องปรับ นะคะปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคการเกษตรอันนี้ก็ต้องปรับเหมือนกันนะคะก็ต้องปฏิบัติตามแผนเพาะปลูกแล้วก็แผนจัดสรรน้ำอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างพอเพียงแล้วก็ลดผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวดีนะคะเกี่ยวกับการทำเกษตรที่พวกเรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้ 13:19 ค่ะตอนนี้อาจารย์ทองก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมาค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องการเกษตรเหมือนเดิมนะคะแต่เห็นอาจารย์บอกว่าเราจะคุยเรื่องของฮอร์โมนซึ่งเกษตรมือใหม่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักวิธีการใช้วิธีการผลิตว่าจะต้องใช้ตอนไหนนะคะวันนี้อาจารย์ทองจะมาอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังค่ะอาจารย์คะเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยอันดับแรกเลยฮอร์โมนคืออะไรคะอาจารย
2: ์นี่ฮะคำถามนี้เลยที่ทำให้ผมต้องมาพูดวันนี
1: ้
2: นะครับเพราะว่าปัญหาก็คือว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่เนา
1: ะ
2: นะครับไปเข้าใจผิดเนาะอย่างวันก่อนเนี่ยเกษตรกรรายนึงโทรมาถามว่าอาจารย์ครับผมจะฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันจะดีไหมถามผู้จัดรายการก่อนทั้งสองท่านเลยเนา
0: ะ
1: ค่ะ
2: ว่าพอรู้ไหมว่าฮอร์โมนคืออะไร
0: ฮอร์โมนอันนี้ตามความเข้าใจนะคะ
1: มันก็คือ
0: สารกระตุ้นหรือเปล่า
1: เป็นตัว
0: เร่ง
1: เพิ่มประสิทธิภาพไหมคะตัวเร่ง
2: ก็ใกล้เคียงเนาะ
1: ใกล้เคียง
2: ไม่ถึงจะถูก
1: ค่ะ
2: นะครับตอนอื่นเนี่ยเกษตรกรได้เข้าใจผิดว่าฮอร์โมนเนี่ยก็คือปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับที่น้องตอบว่าเป็นตัวไปเร่งนะครับ
0: ค
2: ่ะก็คือฉีดฮอร์โมนแล้วมันจะไปเร่งโตเร่งอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จริงๆแล้วฮอร์โมนเนี่ยถ้าเอาตามรากศัพท์ของทางการเกษตรเนี่ยฮอร์โมนก็คือสารอินทรีย์นะครับที่พืชเนี่ยสร้างขึ้นเองได้โดยธรรมชาตินะครับในบริเวณเนื้อเยื่อของแต่ละส่วนของพืชนะครับเช่นปลายยอดเนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนซิสเตอรอลินนะครับเพื่อจะให้ยอดมันยาวออกไปนะครับตามกิ่งก้านก็จะสร้างพวกออกซินนะครับอะไรประมาณนี้แล้วสรุปรวมๆก็คือฮอร์โมนก็คือสิ่งที่พืชสร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับตามส่วนต่างๆของพืชมีหน้าที่ไปกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆให้ทำงานได้ปกติหรือทำงานได้ในระดับตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นหน้าฝนนะครับพอพืชได้รับน้ำฝนเนี่ยนะครับได้รับเอ็นก็จะพยายามแตกยอดในยอดก็จะมีฮอร์โมนจิ๊บก็จะไปเร่งให้มันยาวประมาณนั้นนะครับงั้นฮอร์โมนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักเกษตรหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถผลิตขึ้นมาเองจากห้องทดลองจากวิธีการต่างๆเนา
1: ะ
2: แล้วสามารถเอาไปฉีดในพืชนะครับทดแทนก็คือไม่ต้องไปรอให้พืชมันสร้างเพราะถ้าพืชมันสร้างเนี่ยมันช้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ทันเนี่ยจะคนเนี่ยใจร้อนเนาะนะครับทีนี้ถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพก็ต้องบอกว่าฮอร์โมนเนี่ยเหมือนกาแฟนะครับส่วนปุ๋ยหรือธาตุอาหารเนี่ยเหมือนข้าวนะฮะทีนี้คนเนี่ยก็ต้องกินข้าวนะครับคนไม่กินกาแฟได้ไหม
0: ได้
1: ค่ะ
2: ได้เนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ถ้าคนไม่กินข้าวได้ไหม
0: ไม่ได้
2: นะครับอันนั้นคือคำตอบว่าฮอร์โมนคืออะไรนะครับฮอร์โมนก็คือเปลี่ยนเหมือนกาแฟมีหน้าที่ไปกระตุ้น
0: ค่ะ
2: นะครับ ประโยชน์ของมันเช่นง่วงจะอยากจะทำงานต่อหรือง่วงแต่จะต้องขับรถเราก็อาจจะมีตัวช่วยเป็นคาเฟอีนว่าไปเนาะสารกระตุ้นต่างๆอันนี้ก็คือตัวไปกระตุ้นให้สามารถที่จะทำงานต่อได้นะครับอย่างที่ผมบอกที่เนี้ยฮอร์โมนคิดมันจะไปช่วยทำให้จังหวะมันยาวออกไปนะครับอันฮอร์โมนโดยปกติเนี่ยเราจะแบ่งเป็น5ตัวนะฮะตัวแรกเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าออกซินนะครับออกซินเนี่ยจะมีอยู่ตามปลายยอดตามกิ่งต่างๆนะครับอันหลายคนเนี่ยอาจจะเคยสังเกตไหมว่าต้นไม้เนี่ยกิ่งที่ตั้งขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่แตกกิ่งข้างที่เราเรียกว่ากิ่งกระโดงนะครับนะถ้าเราอยากจะให้มันแตกกิ่งข้างเราต้องเด็ดยอดมันออก
0: เขาจะได้ออกด้านข้างอย่างนี้หรอคะ
2: ก็คือมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าออกซินอยู่ที่ปลายยอดฮอร์โมนตัวนี้จะควบคุมการแตกตาข้างพอเราตัดออกซินตัวนี้ออกไปมันไม่มีตัวไปควบคุมตาข้างตาข้างถึงจะแตกนึกภาพออกเนา
0: ะ
2: หรือถ้าเราไม่ตัดปลายยอดออกก็คือเราต้องโน้มกิ่งลงออกซินเนี่ยจะคุมได้ในแนวตั้งนะครับตามแรงโน้มถ่วงของโลกพอเราโน้มกิ่งลงแนวขนานกับพื้นโลกมันคุมไม่ได้ตาข้างถึงจะแตก
0: ถ้าเราไม่อยากให้ต้นสูง
2: ใช่ถ้าเราไม่อยากให้ต้นสูงเราอยากให้แตกยอดแตกกิ่งเยอะๆเราก็ตัดยอดในออกซินออกไปนะครับอันนั้นเป็นฮอร์โมนตัวแรกฮอร์โมนตัวที่สองจิ้นเบอร์ลาลินอันนี้ผมพูดบ่อยนะครับก็คือเป็นกระตุ้นให้การแตกยอดดีทำให้ยอดเนี่ยมันยาวนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวพืชจะทับตัวจะไม่ยอมแตกยอดเราก็จะใช้ฮอร์โมนจิ้นเบอร์ลาลินผสมยูเรียแล้วไปฉีดม
0: ัน
2: จะไปทำลายการพักตัวทำให้พืชแตกยอดได้นะครับฮอร์โมนตัวที่3ชื่อว่าแอปไซติกนะครับแอปไซติกเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ปิดเปิดปากใบนะครับก็คือช่วงที่แดดร้อนจัดๆเนี่ยแอปไซติกก็จะเป็นสั่งให้ปากใบมันปิดนะครับเพื่อลดการขายน้ำนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ทีนี้ในช่วงที่อากาศวิกฤตเช่นร้อนจัดหรือหนาวจัดแอปไซติกก็จะไปสั่งให้เปิดปากใบเพื่อลดการคายน้ำของพืชไม่ให้คายน้ำมากเกินไปในงั้นพืชจะตาย นะครับตัวที่4เราจะเรียกว่าเอทิลีนเอทิลีนในผมก็พูดบ่อยก็คือสารเร่งการแก่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเรียกว่าแก๊สบ่มกล้วยแก๊สบ่มมะม่วงนะครับก็คือสารเอทิลีนนั่นเองนะครับนั้นสารเอทิลีนเนี่ยเราสามารถเอาไปเร่งให้เกิดการสุกแก่นะครับทำให้ผลไม้เนี่ยเราได้กินเร็วขึ้นว่ากันเถอะนะครับตัวที่ห้าเราจะเรียกว่าไซโตไคนินตัวนี้ผมก็พูดอยู่บ่อยๆว่าจะมีอยู่ในน้ำมะพร้าวมะพร้าวที่เราไปทำน้ำกะทิที่ใส่แกงนะครับนะครับฮอร์โมนไซโตไคนินเนี่ยจะมีหน้าที่ขยายด้านข้างถ้าพูดง่ายๆคือทำให้อ้วนนะครับที่นี่ทำให้ยืดทำให้สูงไซโตไคนินจะทำให้อ้วนนะครับงั้นมันจะทำหน้าที่คล้ายๆที่แต่มันไปขยายด้านข้าง
0: ค่ะ
2: นะครับไม่ได้ไปขยายด้านยาวนะครับทีนี้ฮอร์โมนพืชเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างเช่นในคนที่ปลูกเงาะแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยติดผลออกดอกเยอะแต่ไม่ติดผลนะครับเราจะใช้ฮอร์โมนอีกตัวนึงนะครับนอกเหนือจากฮอร์โมน5ตัวแล้วเนี่ยมันยังมีฮอร์โมนที่เราไม่จัดอยู่ในประเภทของฮอร์โมนแต่เราก็อนุโลมเรียกว่าฮอร์โมนนะครับก็คือฮอร์โมน NAAนะครับย่อมาจากเนทาลีนแอซิติกแอซิดเนี่ยนะครับเราจะใช้ฮอร์โมน NAA เนี่ยประมาณ5 cc ผสมน้ำ5ลิตรนะครับเอาไปฉีดพ่นในต้นเงาะประมาณ10จุดต่อต้นไม่ได้ฉีดทั้งต้นนะฮะฉีดเป็นจุดนะครับประมาณ 5-10 จุดต่อต้นช่วงที่เงาะกำลังแตกดอกอ่อนๆ ดอกยังไม่ทันบานมันสามารถไปกระตุ้นให้เงาะเนี่ยสร้างเกสรตัวผู้ได้คือเงาะที่ออกดอกทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเกสรตัวเมียแต่เมื่อมันไม่มีเกสรตัวผู้มันก็เลยติดดอกน้อยลงแต่การที่ใช้ฮอร์โมน NAA ไปฉีดมันจะกระตุ้นให้เกิดการแตกเกสรตัวผู้แล้วจะทำให้การติดดอกดีขึ้นนะครับหรืออย่างกรณีมะม่วงเขียวเสวยซึ่งหลายคนบอกว่าปลูกแล้วมันไม่เคยติดลูกนะครับออกดอกอยู่แต่ไม่ติดลูกนะครับเนื่องจากมะม่วงเขียวเสวยเป็นมะม่วงที่มีดอกสมบูรณ์เพศน้อยนะครับเราก็จะใช้ฮอร์โมน NAA เนี่ยนะครับไปฉีดกระตุ้นทำให้มันเกิดดอกสมบูรณ์เพศแล้วก็จะติดลูกมากขึ้น
1: ก็ใช้อัตราส่วนเท่ากันกับเงาะเหมือนกันใช่ไหม
2: เท่ากันนะประมาณ5 cc ต่อ5ลิตรนะครับทีนี้ในฟักทองวันก่อนผมบอกให้ปลูกอะไรหลุมสมบีนะครับฟักแตงแตงฟ้าอะไรปลูกไปในหลุมเดียวกันนะครับมีคนหนึ่งเขามาถามว่าปลูกฟักทองเนี่ยหน้าฝนแล้วมันไม่ติดลูกนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะเนื่องจากว่าละอองเกสรมันถูกฝนแล้วมันเปียกทำให้เกสรมันไม่ผสมกันนะครับอันนี้คุณยอดคือต้องหาทางเดี๋ยวว่าดอกฟักทองที่มันกำลังจะบานในวันรุ่งขึ้นเนี่ยแต่รุ่งขึ้นจะมีฝนตกเนี่ยคุณต้องหาทางไม่ให้เกสรดอกเนี่ยเปียกน้ำฝนไม่ได้อาจจะเบนดอกออกอาจจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเปียกมันก็จะติดแต่กรณีที่มันจะมีปัญหาคือนะครับก็คือช่วงที่ฟักทองเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงที่หน้าร้อนจัดๆนะครับมันจะเป็นดอกเกสรตัวผู้เยอะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับถ้าหน้าหนาวจัดๆมันจะเป็นเกสรตัวเมียเยอะนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้พวกฮอร์โมนไปฉีดช่วยนะครับอย่างเช่นถ้าเอาเราเอาจิ๊กไปฉีดเนี่ยมันจะเกิดเกสรตัวผู้เยอะฮอร์โมนจิ๊กมันเลยลินหน้าร้อนเนี่ยช่วงที่ฟักทองมีประมาณสัก8ข้อ10ข้อเนี่ยเราจะใช้ฮอร์โมนคิดเมลาริกเนี่ยไปฉีดนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับให้เกิดดอกตัวผู้มากขึ้นนะครับอันตรงเนี้ยเราต้องดูด้วยนะว่าหน้าร้อนนะครับอากาศร้อนเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าร้อนเนี่ยจะเกิดดอกเกสรตัวผู้มากก็ไปฉีดฮอร์โมนที่บริเวณเพื่อให้มันสร้างดอกตัวเมียแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะดอกตัวเมียมากโดยเฉพาะคนที่ปลูกฟักทองปลายปีราคาจะถูกเพราะว่าดอกตัวเมียมันเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการผสมมันจะไม่ดีเราก็ใช้ฮอร์โมนเอสทีดีนไปฉีดเพื่อให้มันเกิดดอกตัวผู้มากขึ้นอันนี้ก็คือการใช้ประโยชน์ของฮอร์โมนต่างๆนะครับว่าถ้าเรารู้จักใช้รู้จักว่าฮอร์โมนตัวไหนมีหน้าที่ทำอะไรนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเราดีขึ้นนะครับทีนี้เราจะฉีดฮอร์โมนเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่อยู่ๆก็ไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดแล้วบอกว่าจะเร่งให้มันโตไม่ใช่นะครับฮอร์โมนไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารอาหารฮอร์โมนเป็นสารกระตุ้นเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นหน้าหนาวเนี่ยถ้าปลูกข้าวไว้นะครับมันจะเกิดโรคที่เขาเรียกว่าโรคจูเนาะโรคจูก็คือโรคที่ไม่โตต่อโดยการอั้นยอดนะครับเราก็จะไปฉีดพวกฮอร์โมนหรืออาหารเสริมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าติ้งนะครับมันก็จะทำให้ข้าวเนี่ยยืดโตต่อได
0: ้
2: นะครับอันเนี้ยเราต้องดูด้วยเนาะหรืออย่างแตงกวาเนี่ยถ้าเราฉีดอินยิปอนนะฮะหรือเอทิลีนเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดดอกตัวเมียนะครับอย่างเนี้ยถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราปลูกอะไรหน้าไหนแล้วจะฉีดอะไรเพื่อจะเปลี่ยนให้มันเกิดเพศดอกนะครับเป็นผลให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเนี้ยมันถึงจะเกิดประโยชน์เนาะงั้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะว่าฮอร์โมนเอทิลีนนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่ามันหาซื้อยากถ้ามันยากเนี่ยเราใช้น้ำส้มปั่นไม้แทนก็ได้ นะครับในน้ำส้มควันไม้เนี่ยเวลาเผาถ่านเนี่ยถ้าที่เก็บน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเอทิลีนหรือสารเร่งแก่นะครับงั้นเราก็ใช้ฮอร์โมนเอทิลีนจากน้ำส้มควันไม้ก็ได้ในฟักทองเนี่ยเราจะไปฉีดช่วงที่มีข้อประมาณสัก8ข้อถึง10ข้อเนี่ยนะครับเราก็ใช้พวกเอทิลีนไปฉีดมันจะกระตุ้นให้เกิดดอกตัวเมียมากขึ้นนะครับพอดอกตัวเมียเยอะมันก็ติดลูกเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการที่เราใช้ฮอร์โมนให้เกิดประโยชน
0: ์
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: หรืออย่างฮอร์โมนอินทรีย์เนี่ยผมเอามาใช้ในการยับยั้งไม่ให้ผลไม้สุกแก่เร็ว
0: อันไว้ก่อน
2: อย่างเช่นเขาเรียกว่าสารหนุนอินทรีย์แต่เอทิลีนหรืออีทิฟอนเนี่ยเราเรียกว่าสารแก่นะครับงั้นผลไม้จะสุกแก่มันจะสร้างสารเอทิลีนนะครับแต่เราไม่ให้มันแก่เราก็เอาจิ๊บเนี่ยไปฉีดมันก็จะไปยั้งเอทิลีนก็เลยทำให้มันยังหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลานะครับ
0: จะได้ราคา
2: บนจะได้ไม่ต้องไปแข่งกันผลไม้นี่นะช่วงที่ผลไม้มันออกพร้อมๆกันเนี่ยราคามันถูกนะครับงั้นเราจะมี2วิธีก็คือถ้ามันออกพร้อมกันเราเร่งให้มันแก่ก่อนเพื่อขายก่อนเราใช้เอทิลีนไปฉีดแต่ถ้าเราเร่งให้มันแก่ก่อนไม่ทันเราดึงให้มันแก่ช้านะครับเพื่อขายทีหลังมันจะได้ราคาเพิ่มขึ้นเราก็จะฉีดด้วยฮอร์โมนจิสเปอร์ลินบวกยูเรียบวกแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยไปเพิ่มสารสีเขียวในพืชนะครับฉะนั้นเนี่ยพืชมันก็จะสุกแก่มันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรตามประเภทของมันนะนี้ถ้าเราฉีดจิสเปอร์ลินฉีดยูเรียแล้วก็ฉีดแมกนีเซียมลงไปมันจะไปยั้งการสร้างสีไม่ให้เปลี่ยนสีเร็วไม่ให้สร้างเอทิลีนยูเรียก็จะไปกระตุ้นให้มันโตต
0: ่อ
2: นะครับฉะนั้นมันก็จะโตต่อไปเรื่อยๆมันย่อมไม่แก่เราก็ยังไม่ต้องขายนะครับอันนี้ก็คือเราใช้ประโยชน์จากการที่เรารู้จักฮอร์โมนนะครับแต่ทุกวันนี้เราจะบอกว่าไงเราเข้าใจว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
0: เขาจะว่าเป็นปุ๋ย
2: เขาจะฉีดฮอร์โมนถึงเขาจะฉีดฮอร์โมน
0: ใช่มันต้องดูด้วยว่าเราปลูกเป็นอะไรเราต้องการแบบไหนนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีตั้ง5ตัวเนี่ยแล้วอาจารย์ใช้แตกต่างกันออกไปด้วย
3: ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้
0: ใช
2: ่ก่อนจะฉีดต้องถามก่อนว่าฉีดทำไมฉ
0: ี
2: ดเพื่ออะไรฉ
0: ี
2: ดแล้วได้อะไรไม่ฉีดได้ไห
0: ม
2: นะครับการไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดการไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดฉีดไปเสร็จปรากฏว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยแง่คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือบางครั้งไปซื้อฮอร์โมนผิดชนิดมามันเกิดผลเสียซะอีกนะครับอย่างเงี้ยแทนที่จะเร่งการสุกแก่ไปซื้อฮอร์โมนจิตมาฉีดมันไม่แก่ทันทีพลังงานนอกนะทีเนี้ยนะครับ
0: ค่ะ
2: ตรงนี้ฝากเกษตรกรเลยเนาะฮอร์โมนคือสารกระตุ้นที่ตั้งหลายตัว อยู่ที่เราจะใช้ว่าจังหวะไหนหรือเราใช้เท่าที่จำเป็นเลยใช้ให้เป็นมันถึงจะเกิดประโยชน์สูงครับแล้วก็ประหยัดสุดครับ
0: โอ้นี่ดีมากเลยนะคะในช่วงที่คือวิกฤตเรื่องพลังงานแบบนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่แบบเอกอักก็จะไปซื้อฮอร์โมนมาไว
3: ้
0: มาเก็บเพื่อที่จะฉีดยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากจะฉีดฮอร์โมนเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าพอวันนี้เราได้ฟังอาจารย์ไปด้วยเนี่ยมันก็ได้องค์ความรู้ที่ดีนะคุณผู้ฟังที่อาจจะฟังไม่ทันไม่เป็นไรเข้ามาดูใน Facebook Live ก็ได้นะคะตอนนี
3: ้
0: ฟังแบบย้อนหลังกดไลค์กดแชร์ไปก่อนค
3: ่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
3: ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพเศรษฐกิจพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดภาพพื้นที่พื้นสร้างชุมชนเพื่อให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้การมาดุลและยั่งยืนกว้างไกลบ้านไลโวชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์
3: 13นาฬิกา44นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ไทยค่ะ
4: ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองฟังทางบ้านนะคะ อยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญมากๆในช่วงนี้นะคะขอเชิญพระสกนิกรไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะร่วมบริจาคโลหิตแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะร่วมเสด็จพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะคะเมื่อครั้งทรงบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขออภัยค่ะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำ12แห่งทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะเช็คจุดรับบริจาคโลหิตที่อยู่ใกล้เราได้นะคะ
3: เข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์บริการบริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้นะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ดูแลสุขภาพก่อนไปบริจาคโลหิตด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:45 น. 46 น. ในช่วง ให้โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการทำเกษตรนะคะหรือว่าการที่เราจะปลูกต้นไม้จะต้องทำยังไงบ้างนะคะวันนี้เราเปิดสายที่เบอร
4: ์02-276-9718 ค่ะ02-276-9718ตอนนี้มีผู้ฟังจากทางบ้านนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วโทรมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คุณศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
3: ค่ะ
4: เชิญ
5: เรียกถามผมปลูกไอ้กุ้ยช่ายนะครับ
3: กุ้ยช่าย
5: ว่าเป็นทำไมมันถึงเป็นใบไหม้บางทีมันก็ใบเหลือง
3: อาจารย์คะ
6: กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนะไม่ใช่ขึ้นช่าย
5: กุ้ยช่ายครับ
3: กุ้ยช่ายค่ะ
6: กุ้ยช่ายที่ทำขนมกุ้ยช่ายเนาะ
5: ครับผม
6: ครับปลูกในดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทราย
5: ดินเหนียวครับ
6: อันนั้นต้นเหตุต้นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ใบเหลืองนะครับก็คือดินเหนียวเนี่ยมันอุ้มน้ำนะครับพอมันอุ้มน้ำเนี่ยกุ้ยช่ายมันเป็นพืชหวกน้ำนะครับพอรากมันเนี่ยหายใจได้น้อยเนื่องจากว่าดินมันชุบน้ำนะครับมันก็จะทำให้การดูดสารอาหารขึ้นไปได้น้อยมันก็จะทำให้ใบล่างเนี่ยเหลืองเร็วแล้วก็ถ้ามันตึงเยอะๆใบบนก็จะเหลืองตามนะครับงั้นก่อนที่จะปลูกกุ้ยช่ายเนี่ยก็ต้องเตรียมดินให้เป็นดินร่วน
5: ครับ
6: ทำให้เป็นดินร่วนหรือไม่ก็ต้องมียกยกร่องนะครับทีนี้ตอนนี้คุณได้ยกร่องไหมหรือปลูกไปเลย
5: คือผมปลูกในกระถางนะครับ
6: โอ้โหยิ่งใหญ่เลยครับแล้วคุณรดน้ำบ่อยแค่ไหน
5: รดทุกวันครับ
6: เอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเนาะอย่าไปขยันลดหรือเวลาลดน้ำดูใต้หรือพื้นในกระถางเนี่ยให้ดูดินเป็นเกณฑ์ว่าถ้าดินมันยังเปียกอยู่อย่าเพิ่งไปลดมันนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีพวกไทโคเดอร์มาเนาะเอาไทโคเดอร์มาใส่ช่วยไปสักหน่อยนึงนะครับทำให้รากมันดีขึ้นหรือไม่ก็หาเสียมเล็กๆเนี่ยเอาเศษถ่านใส่ไปแล้วก็ทวนเศษถ่านใส่ลงไปก่อนแล้วก็ไทโคเดอร์มาลดแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่ลดน้ำทุกวันอาจจะวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับ
5: ครับแล้วผมไซโคโนมาเนี่ยผมลดทุกเดือนนะครับ
6: ไซโคโนมาปกติแล้วมันจะอยู่ได้2เดือนนะฮะจะรันสัก2เดือนครั้งก็ได
5: ้ครับผมครับ
6: ไม่ต้องถึงกับทุกเดือนครับ
5: ครับเป็นใบไม้ด้วยนะครับ
3: ใบไม้
6: หรือว่ามันได้รับอะไรเข้มข้นเกินไปเช่นเราเอาอะไรไปใส่หรือเอาอะไรไปฉีดนะครับบางคนชอบทำน้ำหมักแล้วก็น้ำหมักไปฉีด
5: อันนี้ผมทำน้ำหมักนะครับผมฉีดน้ำหมักด้วยครับ
3: ฉีดเยอะเกินไปใช่ไหม
6: มันเข้มข้นนะมันไม่เยอะเกินไปใช้อัตราเข้มข้นเกินไปน้ำหมักเนี่ยถ้าเราใช้ในผักเนี่ยมันต้อง1:300นะครับ1/300ก็คือ1ซีซีต่อน้ํา300ซีซีเวลาเราใช้เราเคยประมาณได้ว่าของเราเนี่ยใช้เท่าไหร
5: ่ผมใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรครับ
6: โอ้2ช้อนโต๊ะนี่มัน20ซีซีนะมัน1/100แล้วนะไม่ใช่1/300นะครับมันเข้มข้นเกินไป
5: ครับผม
6: นะครับมันเข้มข้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารเนาะ
5: ครับผม
6: มันจะมีค่าหลักการนำไฟฟ้าหรือค่า EC ไปทำให้ใบไหม้ครับดังนั้นต้องลดปริมาณน้ำหมักลงนะครับ
5: ครับผม
6: มันจะช่วยทำให้ใบหายไหม้ครับ
5: ครับผมขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ค่ะบางทีการปลูกเนี่ยบางทีเราก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการใส่ปุ๋ยการเสริมอะไรเข้าไปเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีนะ
6: ค่ะ
3: ใช่
6: ค
3: ่
6: ะ
4: อย่างเรื่องรดน้ำอย่างเงี้ย
3: บางคนเช้าเย็นบางทีจนแฉะแล้วแฉะอีกจนท่วมต้นไม้ก็รับไม่ไหวเหมือนกัน
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: เอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะใครที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรมาได้ที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718ค่ะ
3: ค่ะ ขออนุญาตสลับไปที่ทางออนไลน
4: ์ไม่น่าจะทันแล้วนะตอนนี
3: ้
4: มีคุณรุ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสามท่านเลยค่ะ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: อยากเรียนถามอาจารย์ทองเรื่องน้ำหมักขี้หมูค่ะจะฉีดข้าวอะค่ะ
3: น้ำหมักขี้หมู
8: ครับ
7: วิธีทำอะค่ะ
8: ถามว่าอ๋อวิธีทำเน
7: าะวิธีทำอะค่ะแล้ววิธีใช้ด้วยค
8: ่ะเราจะใช้ขี้หมูตากแห้งเนาะเพราะมันจะได้เห็นน้อยๆนะครับตากแห้ง 3-5 โลแล้วแต่ขนาดของข้าวนะถ้าต้นเล็กก็3โลนะครับใส่ในมุ้งสีฟ้าหรือมุ้งเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็แช่ในน้ำ200ลิตรนะครับแช่ไว้3คืนนะอาจจะเติมพวก EM หรือพวกน้ำหมักอะไรลงไปเพื่อจะได้สารอาหารในขี้หมูออกมาเยอะๆแล้วก็ช่วง3คืนที่แช่เนี่ยก็คนหรือเขย่าไอ้ถุงสีฟ้าที่เราใส่ขี้หมูด้วยเนาะสารอาหารมันจะได้ออกมาเยอะๆพอครบ3วันแล้วก็เอาขี้หมูไปใส่ต้นไม้ใส่พืชผลอะไรก็ได้ไอ้น้ำขี้หมูที่เราใส่ในน้ำ200ลิตรเนี่ยเอาใส่เป้ไปฉีดได้เลยไม่ต้องผสมน้ำเพิ่ม
7: ครับ
8: ยังมีคำถาม
7: มาจากสถานที่
8: ท้องแดดก่อน
7: จาง EM เนี่ยใส่ผลหมึกหรือครับ EM เนี่ยอาจารย์ EM มาใส่พร้อมน้ำหมัก EM มาใส่พร้อมกับเราแช่ขี้หมูเลยไหม
8: ได้ครับ EM ได
3: ้น้ำหมักก็ได้
8: ใส่รวมกันเลยก็ได้นะ
7: ใส่พร้อมกัน
8: เยอะเยอะมากก็ได้เนาะน้ำหมักมันมีค่า EC เนาะอย่างที่ตะกี้บอกไป
7: จะ
8: เอาน้ำหมักกระป๋องนมนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผม
7: จ้ะ PM เราใส่มากไหมคะอาจารย
8: ์ PM ได้ครับครึ่งลิตรก็ได้ลิตรนึงก็ได้ครับ
7: ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
8: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
7: ยูเรียใส่ได้ไหมคะยูเรียใส่ได้ไหมคะ
8: ถ้าเราอยากให้มันเขียวเร็วก่อนที่เราจะเอาไปใช้เราก็เอายูเรียใส่ไปสักกิโลนึงต่อน้ำ200ลิตรก็จะไปเร่งให้ข้าวเราเนี่ยเขียวครับ
7: แล้วสมมติว่าเราใช้ไม่หมดนี่เก็บไปเป็นไรไหมคะอาจารย
8: ์ไม่เป็นไรฮะแบงค์อันมันอาจจะกลิ่นไม่ค่อยดี
3: ต้องอาจารย์ต้องปิดฝาไว้ไหมคะ
7: เราใส
8: ่ถ้าปิดไม่ก็จะดีฮะ
7: เราใส่ยาปรับผ้าได้ไหมอาจารย์ไม่ให้กลิ่นเหม็นอ่ะให้ไม่ให้เหม็น
8: อ
7: ่ะ
8: ใส่เรื่องไม่ให้กลิ่นเหม็น
7: ได้ไหม
8: ดูเลยว่าน้ำยาซักผ้านั้นมันมีโซดาไฟหรือเปล่าแต่ครับในน้ำยาซักผ้ามันจะมีโซดาไฟนะไฟไหม้นะ
7: น้ำยาปรับมันน้ำยาปรับอ่ะ
4: น้ำยาปรับผ้านุ่มเหรอคะ
7: จ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ไหม
8: ต้องดูส่วนผสมมันสักหน่อยเนาะผมเองก็ไม่เคยใช้
3: แต่จริงไม่ต้องใส่จะดีกว่าไหม
8: ถ้าจะใส่ใส่น้ำยาจับใบก็ได้เนาะหรือถ้ากลัวกลิ่นมันเหม็นเนี่ย
3: ปิดฝาไว้อ
8: าจจะปิดฝาไว้หรือทำแล้วรีบใช้ให้หมด
7: ถูกแดดเป็นไรไหมคะอาจารย์หรือหมักไว้แล้วถูกแดดเป็นไรไหม
8: ไม่เป็นไรเพียงแค่ว่าอะไรล่ะ
3: ประสิทธิภาพ
8: มันร้อนร้อนแล้วโอกาสที่ในตัวเจียนมันจะระเหยกันจะเยอะ
3: มันจะเยอะมีโอกาสระเหยมากกว่าทั้งนี้ก็เอาไว้ในที่ร่มจะดีกว่าไหมคะ
7: จ้ะอาจารย
8: ์ส่วนใหญ่เราทำไว้ในที่ร่มครับเราไม่ได้ตากแดดแล้วเราไม่ไปทำตากแดดอยู่แล้วจับหมอไม่งั้นจุลินทรีย์ก็จะตายเนาะถ้ามันร้อนเกิน
7: ถ้าเราฉีดหรืออาจารย์ถ้าเราฉีดเตยจะใช้ยังไงคะถ้าฉีดเตยฉีดได้ไหมถ้าฉีดเตยเนี่ย
8: ก็คืออย่างที่บอกน้ำสองร้อยลิตรน้ำใส่เป้ไปฉีดได้เลยฉีดขึ้นได้สักนิด
3: ฉีดได้เลย
8: ข
3: ี
8: ้หมูเนี่ยขึ้น3โลเลย5โลขึ้นเกี่ยวขนาดของพืชต้นใหญ่5โลถ้าพื

0: นะครับมาล่อไว้ล่อแปลงนะฮะอย่าไปล่อในแปลงเนาะมันจะล่อในวันของเข้าแปลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสารจูจีนอนก็คือสารล่อแมลงวันทองอันนั้นก็ช่วยได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือใช้สารเคมีที่ฉีดเลยป้องกันแมลงเข้าวันทองเราเรียกว่าสารไซคลอฟอน
1: ไซคลอฟอน
0: นะครับเราสามารถเราสามารถฉีดในมะม่วงในชมพู่ได้หมดนะฮะก็จะทำให้แมลงวันทองไม่มาต่อยในไม้ผลของเราและอีกตัวนึงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ลืมก็คือไปปลูกกะเพราไว้ข้าง
1: Oh.
0: กะเพรามันจะล่อมาแล้วมันทองไปปลูกกะเพราไว้ข้างๆนะครับมีถอนออกไปซะนะครับก็ไปเลือกเอาระหว่างถอนน้ำเต้ากับถอนกะเพราจะถอนอะไรนะครับบางทีลืมนะครับไปปลูกไว้ใกล้ๆกัน
1: ค่ะ
0: ก็เลยไปล่อมาแล้วมันทองมาต่อยกะเพรา
1: ก็ดีเหมือนกันนะเพราะกะเพราปลูกง่าย
2: ค่ะ
1: ปลูกง่ายแล้วก็ปลูก
0: กะเพราเนี่ยมันจะล่อแมลงวันทองคร
1: ับ ดีดี
2: ค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณปณิสราค่ะถามว่าปลูกกล้วยกล้วยน้ำว้านะคะไม่มีขี้ไก่หรือขี้หมูรองก้นหลุมจะใช้เป็นขี้วัวแทนได้ไหมคะ
0: ขี้วัวใช้ได้แต่อย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดสายพายได้ง่ายนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ปุ๋ยหมักก็ได้
1: ค
0: ่ะนะครับปุ๋ยหมักที่เราทำมันมีส่วนผสมหลากหลายนะครับ
1: ค่ะ
0: ในปุ๋ยหมักอาจจะมีขี้วัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถือไว้เยอะเราใช้ปุ๋ยหมักจะดีกว่า
1: โอเคค่ะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะในช่วงนี้ใครที่อยากจะติดต่ออาจารย์สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างค่ะ
0: ก็ติดต่อทางโทรศัพท์เนา
1: ะ
0: 0611242859ครับ0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาโทรหาผมก็8โมงเช้าอย่าให้เกิน5โมงเย็นนะครับอีกอันนึงก็คือไปเจอผมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเดือนหน้าจะมีงานตั้งแต่วันที่3 4 5ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทั้งใครมีปัญหาก็ไปหาผมที่นั่นได้มีใครอยากซื้อต้นไม้มีใครช่วยไทยพัดด้วยนะเนี่ยนะครับโอเคครับผมได้เอาตัวอย่างของดินตัวอย่างของน้ำหรือโรคพืชต่างๆท่านถ่ายเป็นคลิปมาหรือจะเอาใบจริงมาต้องเอาใบจริงมานี่ต้องบอกงี้เนาะถ้าเก็บใบพืชมาเนี่ยแล้วท่านอาจจะจุ่มน้ำหรือน้ำพรมสักหน่อยแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากนะครับแล้วใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้แล้วถึงวันงานก็เอาไปให้ผมไม่ใช่เก็บใบพืชมาแล้วปล่อยมันเหี่ยวแล้วเอาไปให้ผมดูผมดูไม่ออกนะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันเหี่ยวไปแล้วมันแห้งไปแล้วไม่รู้บอกว่าโรคอะไรนะครับยกเว้นบางโรคที่มันยังมีอาการอยู่นะครับแล้วเลยเก็บตัวอย่างสดๆไปให้ดูมันจะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าน
1: ะครับ
0: ก็ไปเจอผมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมเกียรติวันที่3ถึงวันที่5นี้ครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะอ่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทยเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะรับชมรับฟังได้นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับ

0: แก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี
4: ้นางกวันรัตน์อังกินันท์ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยภัตรหรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาค้างจ่ายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2574เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่ายซึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และส.ส.ในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
2: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125ต่อ61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523 ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: สวัสดิ์สุขสวรรค์คารายน้อมดวงใจสถิตพวงไทยทุกท่านท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15:00 นถ่ายทอดค่ะหลังจากนั้นเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 น.ช่วงเวลาร ายการบุรีรัมย์ซ้อแองสิบหกนาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินทินอีสานใต้สวทคนครพนม16:30 น.เป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น18:25 น.รายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดินเวลา18:45 น.รายการสวายักเย็น19:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา19:30 น.ช่วงรายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.ช่วงรายการศาลาวรรณกรรม21:00 น.ถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม22:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสุขภาพปีวิถีไทย23:00 น.ถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเป็นช่วงรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00 น.ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงพิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศเฉลิมวันโพเกตรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14:15 น.ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนุ่งขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการวันนี้มีข่าวสารมาให้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงเคลื่อนมาได้กับ FM 101จุดจะทำให้เกิดการติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้หลังจากพักฟังเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะกับกรมไฟเขียวค่ะตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรราชมงคลอีสานระดับเกษตรอัจฉริยะสร้างกำลังคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมนะคะวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยก้อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยในเรื่องของที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นเสนอนะคะสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนี้ก็คือในเรื่องการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรให้เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. 2548นะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการบอกนะคะว่าการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ได้รับความเห็นชอบค่ะจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วนะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญค่ะในการที่จะบูรณาการการเรียนการสอนวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่นะคะมันจะเป็นในเรื่องของเกษตรอัจฉริยะนะคะเกษตรแม่นยำแล้วก็นวัตกรรมการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็การยกระดับขีดความสามารถนะคะในการแข่งขันของภาคการของภาคเกษตรไทยค่ะนอกจากนี้นะคะสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรนะคะจะมีบทบาทสำคัญในการผลิตแล้วก็การพัฒนานะคะกำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคเกษตรยุคใหม่ค่ะสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยตลอดจนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ในภาคการผลิตจริงค่ะเพื่อขับเคลื่อนนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งนี้ค่ะสำนักงานข้าราชการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ยืนยันร่างภายหลังการตรวจพิจารณาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบในครั้งนี้ค่ะเพื่อดำเนินการนะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็ประกาศใช้ต่อไปค่ะการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งยกระดับภาคการเกษตรจากการผลิตแบบดั้งเดิมสู่เกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะซึ่งอาจจะเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะในการที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความสามารถนะคะแล้วก็เสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะคะที่ตั้งขั้นตอนในเรื่องของกระทรวงการคลังย้ำเลยค่ะโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการย้ำเตือนด้วยนะคะผู้ถือบัตรประกันแห่งรัฐนะคะเร่งลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟนะภายในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็มีความเริ่มเลยในเรื่องของไทยเจ้าใจรัฐบอกว่าเงินเนี่ยสะพัด 3.2 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็เตือนเลยนะคะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.18 ล้านคนเนี่ยรีบเลยค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนหมดเขตค่ะ19มิถุนายนนี้นะคะพร้อมเผยความสำเร็จของการไทยเจ้าไทยพลัส16วันแรกค่ะยอดสะพัดทะลุ 3.2 หมื่นล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเชิญชวนร้านค้าปรับตัวยุคดิจิทัลใช้ AI นกกระซิบช่วยบริหารจัดการธุรกิจนะคะบอกว่าเส้นตายนะ16มิถุนายนนี้ลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ออกมาแจ้งเตือนแล้วนะกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมปี2565นะคะที่บอกว่ามีจำนวน 13.18 ล้านคนค่ะให้เร่งดำเนินการเลยนะคะเรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ที่เหลือลดหย่อนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในครัวเรือนนะคะแล้วก็จะปิดระบบนะคะรับลงทะเบียนในวันศุกร์ที่19มิถุนายน2519เวลา 10:30 น.
นี้เท่านั้นนะคะรีบลงเลยนะสำหรับท่านใดยังไม่ลงทะเบียนนะคะหากลงทะเบียนสำเร็จนะคะก็จะเริ่มได้เขาว่าจะเริ่มได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในรอบบินเดือนกรกฎาคม2559เป็นต้นไปนะคะโดยมีเงื่อนไขสำคัญเลยค่ะ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะคะและต้องลงทะเบียนตามหน่วยงานผู้ให้บริการในพื้นที่ของตนเองดังนี้ค่ะช่างทางลงทะเบียนค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้านครหลวงกฟน.ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.นะคะแล้วก็กิจการไฟฟ้าส่วนการสำนักงานกองทัพเรือนนะคะช่างทางการลงทะเบียนค่าน้ำประปานะคะมีการประปานครหลวงกปน.แล้วก็การประปาส่วนภาคกผ.ป.นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และของแต่ละหน่วยงานนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรการแห่งรัฐค่ะโทร021092345นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.ค่ะยกเว้นวันหยุดราชการนะคะมาดูในเรื่องของไทยชุดไทยประกันบ้าบอฮอตฮิตมากเลย16วันเนี่ยเงินสะพัดเลยนะ 3.2 หมื่นล้านบาทนะคะบอกว่าทางด้านของภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกระทรวงการคลังนี้ก็เปิดเผยและข่าวดีด้วยกันถึงความสำเร็จของโครงการไทยชุดไทยรัฐนะคะรวมถึงการขยายตัวบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะคะที่เปิดฉากอย่างเป็นทางการบอกว่าเพียงแค่16วันแรกนะสามารถที่จะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่า 32,000 ล้านบาทสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามเลยค่ะจากทางผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศเนี่ยก็เลยชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI ค่ะนกกระซิบคู่คิดบริหารร้านนะคะซึ่งนอกจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเดินหน้านะคะสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยในโครงการนะคะก็หันมาใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนะธุรกิจโดยเชิญชวนให้ทางร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยเปิดใช้งาน AI นกกระซิบค่ะซึ่งถือว่าเป็นระบบเนี่ยผู้ช่วยอัจฉริยะที่พัฒนาโดยธนาคารกรุงไทยนะคะปัจจุบันบอกว่าAI นกกระซิบเนี่ยมียอดใช้งานสะสมทะลุ 400,000 ครั้งนะโดยประโยชน์หลักเลยที่พ่อค้าแม่ค้าจะได้รับมีดังนี้ค่ะวิเคราะห์ยอดขายนะคะคือช่วยสรุปภาพรวมรายได้รายวันนะคะและรายเดือนด้วยเช็คราคาวัตถุดิบค่ะตรวจสอบต้นทุนในตลาดเพื่อไม่ให้ซื้อของแพงเกินไปนะมีการวางแผนการตลาดด้วยนะคะก็ให้คำแนะนำเรื่องการตั้งราคาการทำโปรโมชั่นแล้วก็การให้การบริหารคลังสินค้าทั้งที่รัฐบาลก็เน้นย้ำนะว่าการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในครั้งนี้ก็ช่วยในเรื่องการลดต้นทุนนะคะระดับศักยภาพร้านค้ารายย่อยให้สามารถที่จะแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะเรื่องของการทำบัญชีที่มันยุ่งยากอีกต่อไปนะคะที่เป็นเรื่องข่าวสารในช่วงนี้ที่จะฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะเหมือนเรื่องมาได้กับ FM 101.5 ก็ได้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารจากบอร์ดธกส.ไฟเขียวค่ะสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทหนุนเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มรายได้ยั่งยืนค่ะซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการธกส.นำโดยดร.เอนิตินิติธรรมประภาสประธานกรรมการธกส.มีมติเห็นชอบดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทนะคะระยะเวลาโครงการนะคะ3ปีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการที่จะยกระดับเกษตรกรไทยค่ะสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนช่วยลดต้นทุนการผลิตนะคะและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันนะคะนายชัดชัยสิริลายผู้จัดการธกส.เปิดเผยนะคะว่าโครงการนี้มุ่งสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำค่ะให้เกษตรกรนะคะเกษตรกรของเราได้นำไปหมุนเวียนแล้วก็ลงทุนค่ะโดยมีรายละเอียดสินเชื่อดังนี้นะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ปีขอไปค่ะร้อยละ6ต่อปีนะคะโดยรัฐบาลช่วยเชยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงร้อยละ3ต่อปีค่ะระยะเวลาชำระคืนนะคะไม่เกิน12เดือนนะคะซึ่งสัญญาโครงการไม่เกิน30เมษายน2572นะคะเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ1สถานะเป็นเกษตรกรลูกค้าธกส.และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานรัฐแล้วนะคะแล้วก็ชนิดพืชที่ร่วมรายการ7ชนิดค่ะข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและผลไม้นะคะ3การพัฒนาทักษะนะคะต้องผ่านการอบรมรีสกิลอัพสกิลการบริหารจัดการต้นทุนเช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจากธกส.หรือกระทรวงเกษตรนะคะ 4. การจัดซื้อปัจจัยการผลิตก็คือต้องใช้เงินกู้ซื้อปุ๋ยผ่านสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการนะคะหรือแหล่งที่ธกส.กำหนดค่ะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานตามคำแนะนำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในราคาที่เหมาะสมค่ะควบคุมโดยกรมการค้าภายในนะคะการชำระหนี้นะคะเกษตรกรต้องรับเงินค่าผลผลิตผ่านบัญชีธกส.และยินยอมให้หักชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะ call center 02-555-0555ค่ะหรือเว็บไซต์ www.baac.or.th ค่ะแอปพลิเคชัน BAAC Mobile นะคะแล้วก็ LINE @BAAC Family ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อกับท่านนายกชูไทยเป็นประตูเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนนะคะพร้อมผลักดันการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจดิจิทัลบนเวทีอาเซียนรัสเซีย Business Forum ค่ะวันที่17มิถุนายน2019นะคะเวลา 10:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซาสาธารณรัฐรัสเซียค่ะซึ่งถือว่าช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนะคะนางสาวรัชดาธนาเดเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยว่าท่านอนุทินชาญวิกูลค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เข้าร่วมงานค่ะอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมร่วมกับนายเลมินฮุมนะคะนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็ดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียพร้อมกล่าวปาฐกถาโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นส่วนกลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนค่ะเพราะฉะนั้นภูมิภาคธุรกิจรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าปี2559มีความสำคัญปีพิเศษในการเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งความร่วมมือได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยไทยกำลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและปฏิรูประเบียบเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะคะขณะที่มาตรการFast Path Initiative นะคะ
ที่มีส่วนร่วมที่ให้ไทยนะสามารถดึงดูดการลงทุนนะโดยตรงจากต่างประเทศนะได้สูงที่สุดในรอบ10ปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะนายกก็ระบุนะคะว่าไทยมีจุดแข็งค่ะทั้งด้านของอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรนะคะการท่องเที่ยวการแพทย์และสุขภาพรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวนะคะขณะเดียวกันค่ะยังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center ค่ะการผลิตชิปและก็เซมิคอนดักเตอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศในโอกาสนี้ค่ะนายกได้มีการเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญได้แก่1การเชื่อมโยงนะคะไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ท่าเรือน้ำลึกโครงข่ายการบินในการเชื่อมโยงต่อทางการเชื่อมต่อทางดิจิทัลในการพร้อมทำหน้าที่เป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงนะคะแล้วก็เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลค่ะระบบนิเวศนวัตกรรมนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมอัจฉริยะเราจะสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนนะคะที่จะช่วยสร้างตลาดดิจิทัลที่เชื่อมโยงปลอดภัยแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับลงทุนและก็การค้าและการลงทุนนะคะท่านนายกก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีค่ะการกระจายตลาดแล้วก็การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็พลังงานด้วยนะคะโดยที่รัสเซียนี้มีศักยภาพทางด้านของพลังงานในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่เลยค่ะของโลกเลยนะที่ขณะที่ไทยนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกค่ะซึ่งสามารถที่จะเกื้อหนุนแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะยินดีค่ะต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรัสเซียในประเทศไทยนะโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลเกษตรกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะและตอนนี้ค่ะไทยก็ยังยึดมั่นต่อการสร้างอัตภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างนะคะมีมิตรต่อการดำเนินธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะคาดการได้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจึงให้ความสำคัญกับการจัดความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหพันธ์กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนในอนาคตค่ะ3ก็คือมีการเรียกเปลี่ยนระดับประชาชนนะคะไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียประมาณ2ล้านคนต่อปีค่ะแล้วก็พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การแพทย์นะคะรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประเทศไทยระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะทางไทยท่านนายกก็บอกนะคะว่าในปี2570นะคะไทยและรัสเซียเนี่ยก็จะครบรอบค่ะ130ปีนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะในการที่จะต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะคะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะนี่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันค่ะเดี๋ยวจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายและกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มันก็ให้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำคุณผู้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาและผ่านช่วงปลอดหนี้2ปีแล้วนะคะให้เตรียมความพร้อมการชำระหนี้งวดแรกนะคะในวันที่5กรกฎาคม2569นี้นะคะเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องค่ะวันที่17มิถุนายน2519นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กองรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนนะคะผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยนะคะว่าในวันที่5กรกฎาคมของทุกปีค่ะก็จะเป็นวันครบรอบในเรื่องการกำหนดชำระหนี้ของด้วยกยศ.นะคะแล้วก็ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกไปยังผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่เขากำหนดแล้วค่ะจึงขอให้ผู้กู้ยืมเงินนะคะที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านช่วงระยะเวลาปลดหนี้2ปีแล้วนะคะเตรียมชำระหนี้งวดแรกเดือนที่5กรกฎาคม2559นี้นะคะแนะนำค่ะให้ตรวจสอบยอดผ่อนชำระตามตาราง15ปีนะคะได้จากแอปพลิเคชันกยศ. Connect แล้วก็สร้าง QR Code เพื่อจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารค่ะโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะทั้งนี้ค่ะผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้ได้มากกว่ายอดชำระรายปีที่กำหนดค่ะซึ่งเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกนะคะเมื่อยอดหนี้เงินต้นคงเหลือลดลงนะคะดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วยแล้วสามารถที่จะปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะกยศ.ขอเชิญชวนเลยค่ะผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ทุกท่านเลยนะคะร่วมชำระเงินคืนตามกำหนดค่ะเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาที่ตนเองเคยได้รับให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องค่ะที่ยังต้องการความช่วยเหลือต่อไปนะคะติดตามข่าวสารสุดท้ายวันนี้เนาะในเรื่องการแนะการดูบอลโลกให้สนุกนะคะเลี่ยงการพนันนะเดือนหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการค่ะพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทเลยนะคะเตือนแปะลิงก์โฆษณาชักชวนเล่นพนันในโทษหนักเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลเรลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีการเปิดเผยนะคะว่าช่วงสถานฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23นะรัฐบาลก็แนะเลยดูบอลให้สนุกนะคะหรือเรื่องการพนันด้วยซึ่งจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องระหว่างช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายน2019จะบอกว่าสามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แล้วก็การเล่าเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวมจำนวน596คดีค่ะผู้ต้องหา629รายนะคะพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้วค่ะ128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเนี่ยเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายนะคะผู้ต้องหา80คนค่ะแล้วก็ผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายค่ะทีนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีนะคะผู้ต้องหา270คนค่ะทั้งนี้นะคะจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจพบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมค่ะเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการนะคะผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับประโยชน์ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อไปโทษทางกฎหมายผู้เล่นหรือว่าผู้ทายผลนะคะมีความผิดนะคะตามประมวลการพนันพ.ศ. 2478เนี่ยนะก็ต้องระวังโทษจำคุกละค่ะไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือว่าจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือค่ะหรือว่าผู้จัดให้มีการเล่นนะคะมีความผิดตามประมวลการพนันพ.ศ. 2478นะคะแล้วเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดนะคะสำหรับผู้โปรโมทเนื้ออินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียนะมีความผิดพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะอาจจะบอกว่ามีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีเลยค่ะแล้วก็ปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือจำทั้งปรับนะคะ
ซึ่งรัฐบาลเตือนนะพี่น้องประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนทายผลเรียกว่าพนันฟุตบอลโลกเด็ดขาดนะคะทั้งนี้ค่ะผู้เล่นเจ้ามือและผู้ช่วยโฆษณาชักชวนเนี่ยล้วนมีความผิดตามกฎหมายนะคะเสื่อมนำไปสู่โทษจำคุกแล้วก็ถูกยึดทรัพย์ขอความร่วมมือค่ะประชาชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับการพนันทุกรูปแบบเนี่ยรวมทั้งไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้าไม่รับโอนเงินแทนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชวนผู้อื่นเข้าร่วมเล่นพนันนะคะหากพบเบาะแสค่ะสามารถแจ้งข้อมูลมาอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่สถานีตำรวจหรือว่าสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยในการสาระสารบันกับสวท.บุรีรัมย์นะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟัตทุกท่านในทุกช่องทางนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา

0: ร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่าเป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้เปลี่ยนตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆยังไม่ทราบว่าเพื่อใดคดิษฐ์นาถขอนแสนสุกรายงาน
4: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
7: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ะก็ฝากกันทุกวันนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับกับกรมการขนส่งทางบกนะกับการเดินทางทุกวันทุกชีวิตทุกนาทีทุกวินาทีกับการเหยียบคันเร่งกับการที่จะวิ่งไปไหนที่ไหนอย่างไรนะครับนะกับการที่จะขับรถไปไหนอย่างไรก็ต้องมีความปลอดภัยเสมอๆเลยทีเดียวนะครับนะกับรายการจราจรปลอดภัยจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับ15นาฬิกากว่าเล็กน้อยจะถึงเวลา15นาฬิกา35นาทีถ้าไม่มีรายการเวลาสระเองก็จะไปถึง16นาฬิกาเลยทีเดียวนะครับนะเพื่อที่จะพูดคุยข่าวสารต่างๆข้อมูลนะครับนะกับการขับรถที่ปลอดภัยกับบทเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาก็จะเปิดให้ท่านได้ฟังกันทุกช่วงเวลาที่มีเวลาเนาะนะครับนะสักครู่นี้ก็จากทางบ้านนะครับโทรร่วมรายการคุณสมใจณปอแดงขอนางรองขอนางรองขอเพลงชื่อนางรองไม่ใช่นางรองอำเภอนางรองเนาะนะครับนะนางรองน่าจะไม่ใช่นางจริงนะครับก็เป็นนางที่อาจจะเป็นตัวรองนะครับของทูลทองใจทาง Facebook นะครับมีชมหรือยังโอ้มากันแล้วนะครับนะขอบคุณคุณพี่มาทอสำราญใจขอเพลงสวัสดีจ้าฟังอยู่ที่ชุมชนที่ชุมชนยังร้อนร้อนมากเลยทีเดียวเนาะขอเพลงพัดคู่ของพี่เป้าสายันนะครับนะเพลงพัดคู่เดี๋ยวจัดให้เนาะยังไงก็ฟังเพลงเมื่อวานของทางหลานยาโมก่อนก็แล้วกันนะครับนะคุณภูนคงสืบชาตินะครับขอฟังเพลงแผลใหม่ของจินตรา จินตรามา2เพลงแล้วนะเมื่อวานนี้เพลงผัวขับรถเมียบดแป้งนะครับของจินตรามานะจินตรามา2ท่านแล้วนะได้ขึ้นเวทีแน่วันนี้คุณเรียนที่รักนะครับอนุมนามนคนหน้าเมา คนสระกราวบ้านเรานี่แหละแดดแรงเหลือเกินวันนี้ว่างั้นนะ นะวันนี้หน้าเมาหมดแดดแรงเลยหน้าเมาหน้าเมาก็คือหน้าดำนะครับนะอย่าสงสัยเป็นประการใด นะครับวันนี้จะพูดคุยเรื่องของการรถพ่วงต่อเหมือนเมื่อวานนี้นะครับนะที่กรมการขนส่งทางบกนะครับก็จะมีการปลดล็อกให้รถพ่วงคือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะไม่ใช่รถพ่วงที่รถบรรทุกขนาดใหญ่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับนะก็มาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะก็มีหลายรายการก็นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังก็จะพยายามพูดคุยเพื่อที่จะให้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนนะครับกับการที่จะนำรถที่ถูกต้องตามกฎหมายวิ่งบนท้องถนนนะครับนะจะได้ไม่เกิดนะเกิดก็ว่าไม่เกิดอุบัติเหตุจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนไม่จดทะเบียนเนาะอยู่ที่คนขับเขาเรียกว่าให้มีการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะมีการช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นการตามระเบียบกฎระเบียบนะครับถ้าเราไม่ทำให้ถูกระเบียบตามกฎระเบียบก็จะมีความผิดระเบียบก็จะทำให้เกิดเรื่องของการช่วยเหลือไม่มีหรืออาจจะมีน้อยนะครับหรืออาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับนะเพื่อความบันเทิงคลายร้อนก็แล้วกันนะครับนี่บทเพลงที่แนะนำกับสุริการจากทางหลานยาโมนะครับนะสายร่วมรายการก่อนสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณติน
0: ครับผมสวัสดีครับบุเรียนที่รักครับ
1: ฮะมุกขเมาแต่ใจไม่ขเมา
0: โอ้ใจไม่ขเมานี่
1: หน้าดำใจดี
0: โอ้อาจจะดีเป็นบางครั้ง
1: คุณเต้น
0: ครับครับผม
1: รูปนี้เหมือนใครก็ไม่รู้เนี่ยรูปขึ้นหน้าเฟซเน
0: ี่ยโอ้นี่ก็ทำให้ใหม่ผมยังงงว่าทำไมมันหลอกกว่าเก่าเท่
1: ไม่เหมือนคุณเต้นเลยมองเอ๊ะใครเนาะมองดูอยู
0: ่มันเหมือนไม่เป็น
1: เหมือนเลยอ่ะ
0: มันไม่ตรงปกว่างั้น
1: ใช่ไม่เหมือนคนเก่าเลยอันเก่าเนี่ยเหมือน
0: อันเก่านี่จริงอันนี้เป็นเหมือนของปลอมสงสัยจะเป็นคู่แฝดบางคู่แฝดแน่นอนเลย
1: นักวิชาชีพหรือเปล่า
0: แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ปลอมแปลงเอกสารทางราชการดูสิหน้าตาเหมือนเปียบเลย
1: เขาใช้ร้อนคุณตีนเอ้ยวันนี้ไม่ได้นั่งอยู่สุขเลยทำงานบ้านแล้วก็มาตามข้างบ้านเนี่ยไม่ค่อยอยู่เฉยหรอกวันเ
0: งี้ยโอ้ครับผม
1: ก็แก๊กตามข้างบ้านนี่แหละทำนู่นทำนี
0: ่ครับคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากว่างั้น
1: คนอยู่เฉยไม่เป็น
0: คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากครับผม
1: มันไม่ขยันหรอกคุณตีนถ้าไม่ทำงั้นว่าใครจะทำให้เน
0: า
1: ะ
0: นั่นน่ะสิก็บ้านของเราเนาะเราไม่ทำก็รกเหมือนเดิมครับ
1: เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องทำไม่ได้ใครทำให้
0: ขนาดผมอยู่หลายคนในบ้านเดียวกันยังไม่สะอาดเลย
1: แกย่างเขา
0: ต่างคนต่างไม่ค่อยจะทำกัน
1: ครับทุกเพลงนั่นแหละ
0: ครับผมขอบคุณครับผมที่โทรร่วมรายการครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณบุเรียนที่รักนะครับโทรร่วมรายการกันมา นะดูหน้าตาก็คงจะละไม้คล้ายไปนิดหน่อยเนาะแต่หัวหน้าผากก็คงไม่ใช่ละมันเป็น AI ก็ทำให้ว่างั้นนะครับนะจมูกปากก็คงจะโอเคส่วนหัวหน่อยอาจจะไม่ค่อยเหมือนอาศัยร่วมต่อไปสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าน้องตีน
0: โอ้สวัสดีครับพี่มา
2: แล้วใครทำให้ล่ะน่ะทำไมไม่ทำเอง
0: คุณเรวดีเรวดีก็ทำให้เขาเป็นฝ่ายรายการเขาเอารูปผมไปทำแล้วเขาก็ส่งมาให้บอกเอารูปนี้ลงเด้อว่างั้นน่ะร
2: ู
0: ปใหม่เป็นแบบ
2: ว่าน้องตีนทำเอง
0: โอ้ผมทำไม่เป็น
2: ตาก็หน้าผากเหมือนอยู่แต่ว่ามันหน้ามันอิ่ม
0: มันอิ่มเกินไปใช่ไหม
2: ใช่
0: มันหนุ่มเกินไปหรือเปล่า
2: ก็ไม่หนุ่มนะ
0: ไม่หนุ่มใช่
2: ไหมอายุห้าไอ้จะ60นั่นแหละ
0: จะ60เลยเนาะอ๋อคงใช่
2: ใช
0: ่หน้าตา
2: คนึกว่าทำเอง
0: โอ้ทำไม่เป็นเรวดีเขาทำเขาใช้ AI ช่วยครับ
2: พี่บุญเรียนกับยายบรรเทานี่สวนทางกันยายบุญเรียนแกขยันทำงานบ้านแต่ป้านี่กลับจากวัดนอนหาเพลงนอนฟังเพลงวิทยุอย่างเดียวเลย
0: โอ้พอเราทำขยันทำงานวัดเลยแล้วก็งานบ้านแล้วก็ค่อยๆทำก็ได
2: ้ไม่อยู่ในบ้านอยู่คนเดียวมันสบายไงอะไรก็วางเป็นที่เป็นทางอะไรก็ลงตัวน
0: ่
2: ะ
0: อ๋อลงตัวแล้วอ๋อก็สบายนะถ้าไม่ลงตัวเนี่ย
2: ชีวิตประจำวันอย่าทำอะไรอย่าทำบ้านให้มันรกม
0: ัน
2: จะได้สบายไม่ต้องเป็นภาระตัวเองมาก
0: นั่นนะสิ
2: หาแต่เพลงฟังแล้วก็เพลงไหนเพราะแล้วก็จดไว้แค่น
0: ั้นหาแต่เพลงฟังนั่งหรือนั่งหรือนอนฟังก็สบายว่างั้น
2: ใช่ห้าโมงเย็นเขาออกกำลังกายโจ๊ะโอ้มีความสุขโซโห
0: ครับผม
2: จ้านะฟังต่อสวัสดี
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมนาจิตตังเนาะนะครับกับเรื่องของใบหน้าของผมฟังเพลงกันก่อนนะเมื่อกี้มันจะเลือกเพลงอะไรนะเมื่อกี้นี่ผัวขับรถเมียบดแป้งนะเนี่ยนำมาจากหลานยาโมนะครับแนะนำกระสุนรายการมาเมื่อวานนี้วันนี้ฟังก่อนเนาะ

ขับรถระวังหน่อยนะนะครับนะอย่าไปทำอะไรที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับนะเมียก็ทำขนมอยู่ที่บ้านนะครับนี่ก็คอยรออยู่รอคอยอยู่เนาะแหมสลับตำแหน่งการพูดเสียงนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรายการกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะเรื่องของการใช้รถพ่วงนะตอนนี้ก็มีรถพ่วงที่เป็นรถจักรยานพ่วงนะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับนะก็สามารถที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ถูกแล้วแหละแต่ก็มีการอารมณ์มารวยกันมาให้ใช้ได้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับกับบนท้องถนนนะครับนะก็บิรัมโซเองมาบายบายบอกไม่ได้จัดนะว่างั้นเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับกับเรื่องรถเรื่องของยานพาหนะต่างๆต้องถูกต้องตามกฎหมายกับรถที่จะต้องขับไปบนท้องถนนในทุกท้องที่ซึ่งกฎระเบียบต่างๆก็มีการออกมากับการควบคุมรถนะครับบางประเภทที่ห้ามไปใช้บนท้องถนนก็มีมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันหน้าวันหลังจะนำมาเสนอสู่ท่านผู้ฟังแต่วันนี้ก็เรื่องรถพ่วงรถพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างดีกว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับนี่กรมการขนส่งทางบกก็พยายามที่ให้ทุกท่านได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกระเบียบตามกฎระเบียบนะครับนะซึ่งก็มีอยู่วิธีการการทำให้ถูกต้องนะครับนี่นะก็ถ้าดูตามที่ผมออกทาง Facebook ก็จะมีภาพให้เห็นนะครับนะกับรูปแบบของรถนะครับที่ควรจะมีนู่นมีนี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะดูสิมาแล้วมันเร็วเกินไปเดี๋ยวทำให้มันช้าลงนิดหน่อยภาพสไลด์โชว์เร็วเกินไปได้ดูไม่ทันนะครับนี่ดูเนาะตามภาพถ้าดูทางมือถือนะครับหรือเฟซบุ๊กนะครับทางสวทวิรัมนะครับนะรถนี่เขาบอกรถกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมสนับสนุนรถเศรษฐกิจชุมชนหนุนรายได้ฐานรากควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับนี่นะก็จะมีเรื่องของพ่วงข้างต้องมีไฟหน้านะครับไฟหน้าก็รถข้างๆก็ต้องมีไฟหน้าเช่นกันคือรถที่พ่วงคือรถพ่วงแหละต้องมีไฟหน้าด้วยนะครับเป็นสีขาวหรือสีเหลืองนะครับนะแล้วก็อุปกรณ์สะท้อนแสงนะสีแดงท้ายรถด้วยต้องมีนะครับนี่นะตามภาพก็จะมีให้เห็นนะครับนะเพื่อให้มองเห็นเด่นชัดนะครับและปลอดภัยตอนกลางคืนนะครับนะอะไรล่ะเบรกนะต้องทำงานได้ดีหยุดได้รถหยุดรถได้ตลอดปลอดภัยนะครับนะนี่ต้องมีระบบเบรกที่หยุดได้ปลอดภัยนะครับนะก็มีอะไรอีกดูสิความกว้างของรถความกว้างจากตัวโครงรถนะครับเฉพาะโครงรถนี่ความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตรก็คือ1เมตร10เซนนะครับนะ1เมตร10เซนความกว้างของตัวรถพ่วงตัวพ่วงนะครับนะตัวพ่วงของมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับนะไม่เกิน1เมตร10เซนนะเฉพาะล้อด้านซ้ายด้านขวาของพ่วงกับรถจักรยานยนต์นะครับนี่ความกว้างไม่เกิน1เมตร50เซนนะครับนะ1เมตร50เซนนะครับนะก็บุกเพิ่มโครงไปนิดหน่อยก็คงจะไม่เกิน1เมตร75เซนโดยประมาณนี้แล้วเนาะนะครับนะแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายแผ่นป้ายต่างๆก็ต้องไม่บดบังสายตานะครับนะนี่เนาะนะครับนะติดป้ายท้ายด้วยป้ายสีแดงนะครับนะนี่ให้เห็นเด่นชัดด้วยต้องมีป้ายเป็นสีแดงนะครับนะเบรกก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับนี่ให้เห็นเหมือนรถจักรยานยนต์นะครับเราเหยียบปุ๊บมันจะติดพร้อมกันนะครับรถจักรยานยนต์ติดสีแดงนะรถป้ายที่เป็นป้ายสะท้อนแสงนะต้องมีไฟติดเป็นสีแดงเช่นกันนะครับนี่เหมือนกับรถจักรยานยนต์ด้านหลังจะต้องเหมือนกันนะครับนะมีอะไรอีกไหมประมาณนี้เนาะอุปกรณ์นี่เนาะอุปกรณ์นะครับการติดตั้งก็ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้นะครับกับการติดกับตัวรถนะครับไม่ใช่ขับไปหลุดนะรถพ่วงตัวพ่วงไปอีกทางนึงจักรยานยนต์ไปอีกทางนึงนะครับก็อันตรายที่จะก่อให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดดูอีกช่วงต่อไปก็แล้วกันนะครับทีนี้บทเพลงให้ท่านฟังกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเพลงอะไรนะคุณพี่วันทองเขาเพลงอะไรสักครู่นี้ลืมดูไปขอเพลงพลัดคู่อ๋อพลัดคู่เนาะนะครับนะเดี๋ยวจัดให้ตามลำดับไปก็แล้วกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับกับเรื่องของการที่จะขับรถไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดนะครับที่จะขับออกไปก็ให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอๆกับการมีสตินะก็ต้องมีสติอยู่เสมอกับการขับนะครับนะควบคู่
ฟังเลยนะครับบทเพลงของสายันสัญญามอบทุกเสียงทุกสายกับรายการนะครับกระผม

0: พฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแต่งหน้าขณะขับรถ
1: รถติดจังจะเสียเวลาทำไมแต่งหน้าดีกว่า
0: การแต่งหน้าขณะขับรถถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหยุดพฤติกรรมเสี่ยงเถอะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาที
1: ทำไมมองไม่เห็นอ่ะ
0: อุบัติเหตุจากการแต่งหน้าขณะขับรถกว่า 50,000 ครั้งต่อปีใน1ปีมีผู้ที่สูญเสีย
2: ดวงตาม
0: ากกว่า 1,000 คนเมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงแต่งหน้าขณะขับรถอีกหรือ
3: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
4: นะไก่งามเพราะขนคนงามก็เพราะแต่งนะกับการแต่งหน้าถ้าแต่งในที่ถูกต้องตรงสถานที่ที่เหมาะสมก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้เนาะนะครับกับการแต่งหน้าขับรถไปด้วยบางท่านก็จอดรถนะครับก็แต่งหน้าเมื่อรถติดไฟเขียวไฟแดงไฟแดงสิไฟเขียวไม่ได้ไฟเขียวจะต้องรีบไปนะครับนะก็อาจจะเกิดเรื่องของติดไฟแดงแล้วมัวแต่แต่งนะคนข้างหลังเขาคงจะอาจจะยังไงก็ไม่แน่ใจจะมาชนเราได้นะครับนะก็เป็นปัญหานะครับกับการแต่งหน้าแต่งตาก็ควรจะจอดในที่ที่เหมาะสมแล้วก็แต่งให้เรียบร้อยก่อนเนาะนะครับนะเพื่อความสวยความงามนะครับนะถ้าไปอาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับกลางถนนก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการทำให้ระบบสายตาเสียเมื่อสักครู่นี้นะเกิดจากไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แต่งหน้าแต่งตานะทิ่มโดนหน้าโดนตาก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุอื่นได้ด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับเรื่องของรถพ่วงนะมีสักครู่นี้พูดเรื่องของพ่วงนะที่ยังไม่มีหลังคาตอนนี้มีหลังคาเพิ่มเข้ามานะครับก็บอกความสูงของหลังคานะครับนะที่มีอาจจะมีการต่อเติมขึ้นไปอีกนะความสูงจากพื้นนะครับจากพื้นดินสู่หลังคาที่เราทำนะครับกับรถพ่วงนี่เนาะต้องไม่เกิน2เมตรนะความสูงรวมไม่เกิน2เมตรนะครับนะไม่ความสูงไม่เกิน2เมตรระหว่างล้อต่อล้อนะครับก็ไม่เกิน150เซนนะครับก็คือ1เมตร50เซนนะครับตัวพ่วงก็1เมตร75เซนนะครับไม่เกินนี้นะครับนะตรงไหนล่ะดูสิประมาณนี้แล้วเนาะนะครับกับการพ่วงนะครับอย่างไรก็การจะไปติดตั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปให้ทางสำนักงานขนส่งนะครับนะได้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งซึ่งการจดทะเบียนและเสียภาษีนะครับนะจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะก็บอกรอย12นะครับนี่นะภาษีรถจักรยานยนต์ก็100บาทนะครับต่อปีรถพ่วงข้างอีก50บาทต่อปีนะครับนะเพื่อความถูกต้องนะครับแล้วก็ความปลอดภัยอยู่ที่ตัวท่านเองแต่ความถูกต้องอยู่ที่สำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกนะครับนะเพื่อทำให้เกิดเป็นระเบียบนะครับกับการที่เรามีรถพ่วงถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะไม่เมื่อเขาตรวจดูขอดูรถขอดูใบขับขี่จักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีใบที่เราจะต้องมีการเสียภาษีนี่เราก็เอาให้เขาดูเลยว่าเราถูกต้องตามกฎหมายนะรถคันนี้ว่างั้นนะครับนะเขาก็อาจจะไม่ให้ทำอะไรกับเราเนาะนะเรื่องการติดตั้งไฟสัญญาณไฟท้ายก็ต้องติดตั้งให้มองเห็นเด่นชัดด้วยกันแล้วกันนะตัวพ่วงต้องเห็นเด่นชัดด้วยนะครับนะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะมีคันอื่นอาจจะสำคัญผิดนะครับนะคิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์ก็อาจจะมีการเฉี่ยวชนตัวพ่วงได้นะครับฟังเพลงกันก่อนเนาะเพลงจากทางหนุ่มสมใจนะโปรแดงนะครับนะขอเพลงนางรองมามอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: ้องระวัง
1: พฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงใส่กระโปรงยาวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต
2: ์ค่ะผู้จัดการค่ะกำลังไปอยู่ค่ะตอนนี้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะอะไรนะคะผู้จัดการไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะสงสัยเครื่องจะไม่ค่อยมีนะคะยังไงไปทางแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงค่ะ
3: โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยทำไมมันเลือกยากเลือกเย็นอย่างนี้นะ
2: โอ้มาซ้าย
1: การขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อสวมใส่กระโปรงยาวหรือเสื้อผ้าที่รุ่มร่าม
2: แกถึงแล้วค่ะผู้จัดการรอแป๊บนึงนะคะ
1: หากจำเป็นต้องนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการสวมกระโปรงยาวเพราะอาจมีอันตรายถึงชีวิตเมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงสวมกระโปรงยาวนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อีกหรือ
4: ด้วยความห่วงใยจากปปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
5: นะก็เตือนกันทุกรูปแบบนะครับกับการใช้รถใช้ถนนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือไม่ใช่ท้องถนนก็สามารถที่จะเกิดได้นะกับการขับรถนะครับนะกับเรื่องการสวมใส่ชุดนะที่อาจจะมีความยาวนะครับอาจจะเกินหรืออาจจะทำให้เกิดการไปพันล้อรถได้นี่ก็เกิดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าจะเป็นถ้าเป็นพระก็จะเป็นสบงจีวร นะครับนี่นะถ้าเป็นผู้ชายที่อาจจะมีผ้าขมาผ้านุ่งต่างๆก็อาจจะไปพันล้อรถได้สุภาพสตรีเช่นกันนะครับนะกระโปรงยาวอาจจะต้องมีการรวบให้เรียบร้อยเนาะนะครับนะให้เหมาะสมแล้วก็นั่งแล้วก็พยายามอย่าให้มันมีไปพันล้อรถจักรยานยนต์กันแล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของเด็กนะครับเด็กที่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยก็ต้องระมัดระวังนะครับกับการที่ให้เด็กนั่งข้างหลังนะครับที่อาจจะเด็กที่อาจจะยังเล็กอยู่เนาะนะครับนี่อันตรายที่อาจเด็กอาจจะตกรถได้เนาะนะครับนะก็ระมัดระวังโดยต้องมีคนนั่งแล้วก็คร่อมหลังไปด้วยก็จะเป็นการดีเพื่อป้องกันการเด็กตกหล่นจากรถนะครับบางทีขับไปเด็กหลับ มีโอกาสที่จะร่วงลงได้เช่นกันนะครับนะก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับหลายๆอย่างที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับบางทีบางคนก็ซื้อของมากมายใส่เต็มตะกร้านะครับนะหรือหิ้วของต่างๆมากมายใส่ทั้งแฮนด์ใส่ทั้งข้างหลังใส่ทั้งข้างหน้าว่างั้นนะครับรถก็อาจจะรับน้ำหนักได้ไม่ไหวหรืออาจจะรับได้แต่คนบังคับรถไม่ค่อยไหวอะไรทำนองนั้นนะครับมีโอกาสที่จะก่อเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับนะกับการขับไปบนท้องถนนเมื่อถึงทางโค้งทางที่อาจจะต้องมีหลุมมีบ่อนะอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับนะเรื่องรถพ่วงเช่นกันนะครับรถพ่วงที่กล่าวนะกับรถพ่วงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับนะมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกับการติดตั้งก็นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับก็การติดตั้งก็ตามที่ผมบอกไปแล้วเนาะนะครับกับรายละเอียดต่างๆนะครับนี่นะก็สำหรับท่านที่อาจจะมีรถอยู่แล้วนะครับก็ลองไปให้ทางสำนักงานขนส่งดูนะถูกต้องไหมนะครับกับรถของเรานะครับถ้าไม่ถูกต้องก็เขาจะให้มีการแก้ไขนะครับนะกับการที่จะทำให้เกิดความถูกต้องนะครับซึ่งบางท่านอาจจะใช้รถไปในการพ่วงข้างเพื่อที่จะขายของนะครับเป็นรถพ่วงนะครับนะรถพ่วงจำหน่ายสินค้านะครับนะหรือรถแป๊บๆนะบางคนก็เรียกรถแป๊บๆบีบแตรเรียกลูกค้าว่างั้นนะครับนะก็ผู้ที่จดทะเบียนก็ต้องเป็นเจ้าของรถนะครับนะเป็นเจ้าของรถแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับหลักฐานนี่นำไปนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะหลักฐานการขับขี่รถนะครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องของใบขับขี่นั่นแหละเนาะนะครับเอกสารที่ใช้ก็บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานการได้มาซึ่งรถว่างั้นนะใบรับรองแพทย์นะครับเอกสารอื่นๆก็ถ้าโครงการสำนักงานขนส่งเขาขอก็หายเขาด้วยกันแล้วกันนะช่องทางการติดต่อนะครับสำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับสามารถที่จะนำรถไปให้เพื่อเกี่ยวกับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องได้นะครับนะหรือสอบถามไปที่1584ก่อนก็ได้นะครับนะกับการนำรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์นะครับนะไปจดทะเบียนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับนะนี่ก็เป็นการบอกสู่ท่านผู้ฟังกันแล้วกันนะครับนะบางคนก็บอกว่าเป็นรถเศรษฐกิจก็คือตอนนี้เขามีการให้เป็นรถเศรษฐกิจก็คือสามารถที่จะใส่สินค้าไปจำหน่ายนะครับตามหมู่บ้านต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นการที่จะส่งเสริมนะครับการขายนะแบบส่งถึงที่นะครับนะส่งถึงที่ก็คือมีรถพ่วงนำสินค้าที่เราอาจจะมีความจำเป็นสบู่แฟบนะน้ำมันพืชปลาน้ำปลานะครับกระเทียมหอมนะพืชผักต่างๆนะครับหมูม้ากาไก่นะก็ไปส่ง ตามหมู่บ้านนะครับในราคาที่ย่อมเยาราคาที่ย่อมเยานะก็อาจจะมีเรื่องของไทยพลัส60 40นะครับไทยช่วยไทยนะครับมีการสแกนนะครับราคาก็ถูกลงไม่ต้องไปที่ตลาดนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะส่งเสริมการค้าการขายให้มีการก็เริ่มมีรายได้ต่อชุมชนและก็ประชาชนที่สามารถที่จะทำกันได้นั่นเองนะครับนะฟังเพลงนะครับแนะนำมาจากทางไหนล่ะหมดยังทาง Facebook มีน่าจะเหลือสักเพลงนึงนะมากินแวบๆอยู่ Facebook จากทางคุณภูนคงสืบชาตินะครับขอเพลงแผลใหม่สงสัยจะแผลสดๆร้อนๆว่างั้นแผลจากการหกล้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการหกล้มจากการเดินหกล้มกับการขี่รถล้มหรือถูกกระแทกถูกชนหรือน้ำเกี่ยวโอ้หลายอย่างเนาะนะครับนะขอให้ปลอดภัยรักษาหายกันแล้วกันนะครับกับบทเพลงแผลใหม่นะครับนะแนะนำมาจากทางคุณภูนคงสืบชาติร้องโดยจินตราภูนลาภนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: เสี่ยงต้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยง
1: พฤติกรรมเสี่ยงขับรถไม่ระวังเส้นทางหลัก
2: ภาพการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าสลดใจรายนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ขับรถในเส้นทางรองอย่างเช่นชายผู้นี้นะครับที่กำลังจะไปทำงานเมื่อขับขี่รถมาถึงหน้าซอยที่มีทางหลักตัดผ่านแต่ด้วยความไม่ระวังรถบรรทุกที่วิ่งมาด้วยความเร็วในเส้นทางหลักจึงทำให้รถจักรยานยนต์ถูกเฉี่ยวชนร่างของผู้ขับขี่จักรยานยนต์กระเด็นตกจากรถศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตทันทีเพื่อความปลอดภัยในการขับรถเมื่อออกจากซอยถึงถนนที่มีเส้นทางหลักตัดผ่านต้องหยุดรถและระวังรถที่วิ่งบนเส้นทางหลักด้วยมิฉะนั้นคุณอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ
1: เมื่อรู้แล้วคุณยังจะประมาทไม่ระวังเมื่อขับรถเข้าทางหลักอีกหรือ
3: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
4: นะเมื่อรู้แล้วก็ควรจะปฏิบัติตามด้วยกันแล้วกันนะครับกับทางหลักกับทางรองทางซอยนะครับกับการที่จะขับรถขึ้นสู่ทางหลักก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอย่าพรวดพลาดขึ้นไปโดยที่ไม่ดูว่ามีรถทางหลักเข้ามาด้วยความเร็วหรือเปล่านะครับหรืออาจจะขับไปโดยไม่ดูซ้ายดูขวามีโอกาสที่จะถูกชนและเสียชีวิตได้นะครับก็มีหลายเคสนะครับหรือหลายเหตุการณ์ว่างั้นนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถจักรยานยนต์นะครับที่ขับออกจากตรอกซอยต่างๆที่ขับขึ้นไปโดยไม่ดูทางหลักนี่นะครับนะก็ก่อให้เกิดเรื่องของรถนะครับนะชนนะอย่างรุนแรงนะเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นว่าเราอยู่ข้างหน้านะครับนะเขาเห็นตอนเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ถูกชนนะครับไม่ว่าเปลี่ยนรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นะครับที่ออกจากตรอกซอกซอยเนี่ยตรอกซอกซอยเนาะถนนเส้นรองก็แล้วกันนะครับนะก็อาจจะบดบังข้างทางไม่เห็นว่ามีรถจะมาเนาะนะครับนะทางหลักเขาก็วิ่งด้วยความเร็วที่เหมาะสมของเขานะครับนะก็อาจจะเราพลาดขึ้นไปนะครับก็ถูกชนได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะขับรถอาจจะไม่ชำนาญนะครับนะจะว่าผู้สูงอายุก็อาจจะไม่เชิงบางคนนี่เวลาจะเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ไม่ดูว่าทางตรงเขามีมาหรือเปล่านะครับเราเลี้ยวปุ๊บก็ไปเลยนะอันตรายที่ข้างหลังเข้ามานี่บางทีเขาชนได้นะครับเมื่อบีบแตรเข้าไปก็เกิดปัญหาเรื่องของทำไมต้องบีบแตรอีกนี่คือปัญหาของการใช้แตรนะครับเนี่ยแตรเป็นสิ่งที่เป็นของแสลงนะครับนะของคนบางคนจริงๆแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์เรื่องของการบีบเตือนนะครับนะการกดเพื่อเตือนที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะให้เราอยู่ในร่องในรอยให้ถูกไม่ต้องเขาก็จะไม่กดไม่บีบนะครับนะแต่ถ้าเรานะผิดนะผิดเส้นทางผิดช่องหรือรถอาจจะมีการเป๋ซ้ายเป๋ขวานะครับหรือเปิดไฟสัญญาณผิดปกติอะไรทั้งนั้นเขาก็จะมีการบีบสัญญาณเตือนก็คือแตรที่เราติดมากับรถนี่แหละนะครับที่เขาทำมาเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุป้องกันการที่จะให้เรารับรู้ว่าเออเราผิดอะไรหรือเปล่านะนะก็ลองตรวจตราดูนะครับเขาบีบแตรอย่าไปคิดว่าเขาบีบเพื่อที่จะไล่เรานะดูว่าเราผิดอะไรหรือเปล่านะครับนะให้คิดว่าอย่างนี้ดีกว่านะเพื่อเราจะอยู่ในสังคมเดียวกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอย่าไปคิดว่าเขาบีบเพื่อที่จะไล่เราหรือจะให้เรานี่เรียกว่าไปให้เร็วหรืออะไรทำนองนั้นนะครับนะถ้าเราอยู่ช่องทางขวานะครับนะแล้วก็มาอยู่ทางซ้ายซะถ้าเราช้าลงเนาะถ้ากับบีบแตรแล้วก็อยู่ทางซ้ายไปนะครับเขาหวังดีกับเราเนาะนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับในทุกเส้นทางก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายนะครับนะในแต่ละวินาทีก็จะมีผู้ตายผู้เสียชีวิตนะครับทุกวันเลยทีเดียวนะครับในแต่ละปีก็หลายพันคนเลยทีเดียวนะครับสรุปตัวเลขทั้งโลกก็แม้ปีหนึ่งเป็นหมื่นว่ากันเป็นหมื่นเลยทีเดียวเนาะนะทั่วทุกประเทศซึ่งตามสถิติแล้วประเทศไทยเรามีรถจักรยานยนต์นี่มากที่สุดว่างั้นนะครับกับการใช้กับการขับการขี่การจดทะเบียนนะครับที่ใช้ที่ซื้อมาแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้จดทะเบียนต่อนะแต่ก็มีการซื้อมาแล้วว่างั้นนะครับแล้วก็ไปซื้อใหม่นะเสียแล้วก็ทิ้งไปอะไรทํานองนั้นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยกับบนท้องถนนนะครับนะที่อาจจะมีถนนที่อาจจะไม่เหมือนกันในทุกท้องที่นะครับบ้านเราเป็นอย่างนี้บ้านที่อื่นเขาจะเป็นยังไงที่อื่นเขาจะมีรถเยอะนะในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะช่วงเลิกเรียนนะครับ4:30นะโดยประมาณนี่นะหน้าสถานบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับนี่อย่างเช่นทางเทศบาลนี่ก็เยอะรถติดมากเลยทีเดียวนะครับทางตอนเช้าเช่นกันนะครับนะน้องๆก็อาจจะต้องข้ามถนนนะครับนะก็พยายามชะลอรถกันแล้วกันนะครับอาจจะก่อเกิดการเฉียวชนน้องๆได้นะครับกับการที่จะข้ามถนนไปที่โรงเรียนว่างั้นนะโดยเฉพาะทางเทศบาลโรงเรียนนี่ก็มีที่โรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคมนะครับทางนู้นก็จะเป็นโรงเรียนมารีวิทยานะครับนะก็หลายๆที่นะครับที่มีถนนเส้นใหญ่ที่มีรถจะต้องวิ่งผ่านค่อนข้างมากนะครับนะก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยคนน้องที่จะข้ามถนนนะครับเอาเวลาหมดเวลานะครับนะทิ้งท้ายบทเพลงกรุณาอยู่ในความกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับมอบไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากไปถึงคุณป้าวิภาด้วยเนาะนะคุณยายกุหลาบนะคุณป้าแสงจันทร์นะครับคุณบุเรียนที่รักนะคุณพี่มาทาสบันใจคุณสมใจณปอแดงหลานย่าโมด้วยเนาะนะครับแล้วทาง Facebook นะคุณภูนคงสืบชาตินะครับนะมีใครล่ะวันนี้นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าว

0: ไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
3: นายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI พาสปอร์ตเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง
4: ๆนายพัทระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดำเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชวิศาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
0: เช็ค

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีและทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะวันนี้อยู่กับสวท.นครพนมนะคะภาวินีเทพคำรามค่ะ
1: คัทธริยาศรีสุธรค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็เช่นเคยมาพบกันเวลาดี 4:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง9จังหวัดในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ของเรานะคะสวท.นครพนมรับหน้าที่แม่ข่ายผลิตรายการค่ะแล้ววันนี้นะคะมาอยู่กับคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางเพจ Facebook เช่นเคยด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาแล้วค่ะน้องป๊อปปี้
2: คนแรกค่ะพี่ต้นน้ำปรมีนนิรโสค่ะ
0: สวั
2: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณอเนกพิทาย
2: พี่บรรเทาสวัสดีจ้าสองสาวสวยที่สุดในสวท.
0: ในเมืองบุรีรัมย์ตอนนี้ครึ้มกำลังเย็นสบายดีเลยนะคะที่บ้านเราล่ะคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: แดดแดดมาก
0: โอ้โหแดดจัดมากค่ะพี่บรรเทาที่นครพนมเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าช่วงค่ำเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวมากเลย
1: เมฆเริ่มมาแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะก็ช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะพี่น้องในโซนอีสานของเราเนี่ยเรียกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้อยู่นะคะเป็นช่วงแบบอาจจะไม่ใช่ช่วงต้นหน้าฝนแล้วเนาะรู้สึกว่าเรื่องของฟ้าแลบฟ้าร้องมันก็ลดลงแต่ว่าฝนก็ยังคงมีมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้บอกว่าในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะและสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-37 องศาเซลเซียสและลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้พยากรณ์อากาศก็บอกไว้ว่าจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนนะคะก็จะมีเลยนครพนมขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาอุบลราชธานีนั่นเองค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศก็ทำสามารถโทรได้ที่สายด่วน1182นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่
1: ะ
0: พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเนาะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนที่เราออกไปถ่ายคลิปนอกสถานที่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะรู้สึกว่าเอ๊ะอากาศคลึ้มๆเย็นๆหรือเปล่าวันนี
1: ้
0: แต่พอช่วงบ่ายเป็นไงน้องป๊อปปี้ไปงานนะ
1: แดดแบบแดดสุดมากๆเลยค่ะแบบท้องฟ้าแต่ว่าการที่มีแดดจัดๆเนี่ยจะทำให้แบบบรรยากาศ
0: สวย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รู้สึกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเวลาไปริมโขงเนี่ยพี่จะชอบถ่ายภาพบรรยากาศมากเลยเวลามองไปภูเขาฝั่งลาวตอนนี้เนี่ยฝุ่นก็ไม่มีแล้วนะแล้วก็สีเขียวของต้นไม้เนี่ยแบบเป็นสีเขียวจริงๆเลยเห็นชัดมากนะคะวันนี้มีคลิปมาฝากด้วยนะคะพี่โอพี่นายช่างรูปหล่อของเรานะคะมีคลิปพยากรณ์อากาศที่เป็นบรรยากาศริมโขงเพราะว่า 2-3 วันมานี้เราก็ได้มีโอกาสไปริมโขงมาก็ไปถ่ายงานกันตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่วันจันทร์เนา
1: ะ
0: วันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวไปถ่ายไม่ใช่ไปเที่ยวสิไปเที่ยวด้วยไปทำงานด้วย ทำงานเหมือนได้เที่ยวนะคะก็เป็นบรรยากาศริมฝั่งโขงนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กิจกรรมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงของการลงพื้นที่เป็นไงคะน้องป๊อปปี
1: ้ค่ะวันนี้ที่จังหวัดนครพนมของเรานะคะนายสรวุฒิ เนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนสวรรค์ชายโขงค่ะอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามความพร้อมและหารือแนวทางในการจัดงานเทศกาลดอกไม้บานริมโขงนครพนมค่ะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงค่ะพร้อมด้วยนายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมแล้วก็รายงานข้อมูลพร้อมด้วยศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการจัดกิจกรรมค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในโอกาสนี้ก็ทางคณะผู้บริหารก็ได้ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระอินทร์แปลงแล้วก็ถนนสวรรค์ชายโขงค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมพร้อมติดตามความพร้อมด้านสถานที่ภูมิทัศน์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยเช่นกันค่ะและในวันนี้ก็เราเก็บสัมภาษณ์จากท่านมณพรแล้วก็ท่านเลขานุการสรวุฒิมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ
3: วันนี้นะคะพวกเรานะคะอยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนะคะเช่นเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมได้มีโอกาสต้อนรับนะคะเลขานุการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจริงรุ่งเรืองกิจนะคะโดยท่านเลขาต้นนะคะพร้อมกับท่านอธิบดีและอ้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรมาตรวจราชการที่พื้นที่ที่จังหวัดทหารแล้วก็ได้มาดูจุดนะคะในการเตรียมงานซึ่งงานเขาเรียกว่างานเทศกาลดอกไม้บานริมฝั่งโขงเป็นงานที่พวกเราองค์กรภาคเอกชนนะคะพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันคิดว่าจังหวัดนครพนมในฐานะที่ยกเมืองรองเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวเราจะเสริมกิจกรรมในช่วงฤดูหนาวก็คือหลังจากประเพณีไหลเรือไฟแล้วนะคะก็คือเดือนตุลาเราจะมีกิจกรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดนครพนมได้อย่างไรนะคะก็คือในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนี่จะเป็นแนวคิดแล้วก็นำเสนอให้ทางกระทรวงเกษตรนะคะได้ลงมาดูพื้นที่แล้วก็สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมค่ะวันนี้ก็อยากให้ทั้งท่านเลขาต้นแล้วก็ที่ตีกรมวิชาการเกษตรได้พูดถึงแนวทางที่เราได้มีการหารือไว้เบื้องต้นค่ะเชิญค่ะ
4: ครับวันนี้ผมเองได้นำทีมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเดินทางมาเยี่ยมพื้นที่นครพนมแล้วก็มุกดาหารซึ่งต้องขอชื่นชมทางท่านสสเดือนพี่เดือนพวกเรานะครับที่มีแนวคิดใหม่ๆในการปรับปรุงพื้นที่จากเดิมที่ท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยก็เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเราเยอะมากนะครับเมื่อกี้ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายเรื่องซึ่งล้วนแต่ให้ความสะดวกแล้วก็นำความเจริญมาให้พี่น้องชาวนครพนมและจังหวัดได้อย่างยิ่งเลยแต่ว่าสิ่งที่จะก้าวต่อไปเมื่อเรามีถนนทางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมเพื่อมาสนับสนุนการค้าชายแดนเองการท่องเที่ยวเองซึ่งผมต้องขอบอกเลยครับว่าผมประทับใจนครพนมมากทั้งธรรมชาติแล้วก็การไมตรีจิตของผู้คนนะครับอาหารก็อร่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเดือนได้ดำริไว้เมื่อสักครู่เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องจะน้อมรับไปดำเนินการให้เกิดผลนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดโปรเจกต์ให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวนี้หรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่มีความยั่งยืนเกิดขึ้น
3: ขออนุญาตว่า
0: ค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะทางคณะผู้บริหารก็ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณลานหน้าวัดพระอินทร์แปลงแล้วก็ถนนสวรรค์ชายโขงของจังหวัดนครพนมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมแล้วก็ยังได้ติดตามความพร้อมด้านสถานที่ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะโดยทางจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมมือกันในทุกๆฝ่ายนะคะเพื่อขับเคลื่อนโครงการและยกระดับจังหวัดนครพนมสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะจากเรื่องราวของพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะเราไปดูเรื่องของข่าวสารในระดับนโยบายของรัฐบาลกันบ้างนะคะวันนี้มีประเด็นการประชุมร่วมนะคะอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมเพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยนะคะเชื่อมโยงรัสเซียสู่อาเซียนและผลักดันการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวิรากูลค่ะได้เดินทางเยือนรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึงวันที่19มิถุนายน2569นะคะและได้เข้าร่วมเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่เมืองคาซานร่วมกับผู้นำเวียดนามและมาเลเซียค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียให้ใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700คนค่ะ
1: ค่ะโดยรัฐบาลไทยก็ยังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ข้อมูลการผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์โดยเสนอความร่วมมือไทยรัสเซีย3ด้านสำคัญค่ะได้แก่การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลการส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการแพทย์ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุว่ารัสเซียมีศักยภาพด้านพลังงานขณะที่ไทยเป็นผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันได้พร้อมผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่า EAEU นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนในอนาคตค่ะ
0: ค่ะมาต่อกันที่ประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกจังหวัดติดตามกลุ่มเป้าหมายให้ยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้ก็วันที่18มิถุนายนแล้วนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3วันซึ่งคนที่ถือบัตรเดิมนะคะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่าท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วขอให้ท่านยืนยันสิทธิ์นะคะผ่าน5ช่องทาง5ธนาคารนะคะเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอาจจะคิดว่าอ๋อถือบัตรอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆแล้วตอนนี้คือเป็นช่วงของคนที่ถือบัตรนี่แหละทุกคนที่ถือบัตรจะต้องยืนยันว่าจะรับสิทธิ์ต่อไปนะคะซึ่งทางกรมการปกครองเองนะคะก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะก็คือบางท่านที่อาจจะยังไม่รู้ตัวว่าจะต้องลงทะเบียนเนี่ยทางกรมการปกครองเองเขาก็เดินหน้าในการติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะโดยจะดำเนินการนะคะภายในวันที่21มิถุนายนนี้เวลา5ทุ่มเพื่อไม่ให้พลาดการรับสวัสดิการจากภาครัฐนะคะโดยเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าประชาชนกลุ่มเดิมที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 12.2 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ93แสดงว่าเหลืออีกอยู่ประมาณ 956,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขณะนี้กลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 974,000 คนนะคะเหลืออีกประมาณ 72,000 คนส่วนกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 4.37 ล้านคนในช่วงนี้ทางกรมการปกครองก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและอำเภอเร่งลงพื้นที่เคาะประตูบ้านค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังภายในวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผลภายในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนนะคะจะสามารถยืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและในขณะเดียวกันกรมการปกครองก็ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยนะคะโดยกำชับฝ่ายปกครองทุกระดับให้ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับร้านค้าเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าเปิดใหม่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมมอบหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยรับรองการประกอบกิจการจริงเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการได้อย่างสะดวกโปร่งใสแล้วก็ทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศค่ะ
0: ค ค่ะพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้เนี่ยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเยอะพอสมควรเนา
1: ะ
0: นะคะเราในฐานะที่เป็นผู้ถือสิทธิ์เองเวลาออกไปจับจ่ายหรือว่าซื้อสินค้าหรือแม้แต่ทานข้าวนะคะทานอาหารเนี่ยก็มีร้านค้าให้เลือกหลายร้านเลยนะคะโดยเฉพาะร้านที่เราอาจจะกินข้าวประจำซื้ออาหารซื้อของใช้ประจำเขาก็เข้าร่วมโครงการซึ่งก็ถือว่าช่วยเราประหยัดไปได้นะคะค่ะแล้วช่วงนี้ล่าสุด15มิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็ให้ร้านค้าที่มีแอปใช่ค่ะมีแอปสั่งอาหารเนี่ยได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับที่ร้านค้าที่มีฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนกันได้แล้วด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะช่วงต่อไปไปติดตามช่วงของเตือนภัยไซเบอร์กันค่ะวันนี้มีประเด็นเรื่องของสแกมเมอร์มาเตือนกันค่ะ
5: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร
0: ์ช่วงของเตือนภัยไซเบอร์ในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้นะคะมีเรื่องราวของการยกระดับป้องกันภัยไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสสส.ค่ะได้บันทึกความร่วมมือระยะ5ปีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์และภัยสังคมยุคใหม่โครงการนี้นะคะก็จะใช้เครือข่ายตำรวจครูตำรวจหรือว่าครูแดนะคะเพื่อเป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุ6ถึง12ปีรวมถึงผู้ปกครองในโรงเรียนด้วยค่ะ
1: ค่ะโดยไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการพัฒนาหลักสูตรใหม่2ด้านค่ะได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าที่ให้ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและกฎหมายนะคะแล้วก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สอนให้เด็กรู้จักกลโกงออนไลน์วิธีสังเกตพฤติกรรมมิจฉาชีพกฎหมายคอมพิวเตอร์และการรับมือเมื่อเผชิญเหตุไซเบอร์ค่ะโดยในระยะแรกจะอบรมครูตำรวจแดน108นายในพื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการหลอกลวงทางออนไลน์และการชักชวนไปทำงานกับขบวนการ call center ข้ามชาติโดยตั้งเป้าสร้างทักษะรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ให้เยาวชนกว่า 5,400 คนก่อนขยายผลสู่โรงเรียนทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะก็ฝากเตือนด้วยนะคะสำหรับเด็กๆและเยาวชนไม่ควรที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ค่ะที่สำคัญไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่รายได้สูงผิดปกติและจะทำการใดๆในโลกออนไลน์ควรที่จะปรึกษาครูหรือว่าผู้ปกครองเมื่อพบพฤติกรรมน่าสงสัยนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center และมิจฉาชีพออนไลน์นั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือเรื่องราวข่าวสารที่หยิบมาฝากกันในช่วงของเช็คอินถิ่นอีสานใต้กับสวทนครพนมในวันนี้นะคะและออกอากาศพร้อมกันทั้ง9จังหวัดในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะอีสานตอนล่างของเรานะคะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลา 16:31 โดยประมาณวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะไปพบกับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทเพชรบูรณ์ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้19มิถุนายนส่งต่อให้กับสวทมุกดาหารกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้ทีมงานสวทนครพนมลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันธุ์กบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสอะค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่สูงประมูลค่ะที่สูงประมูลเพื่อจะขอปลาทำปลากับทำกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องการเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเราจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แนะนำอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็การให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ 3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะแล้วไปการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ

0: ำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมสนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางง้วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
2: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลมานแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักแล้ววิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและ

0: ิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี
3: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกปร.ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
8: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
7: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
8: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
7: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
8: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
7: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
8: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
9: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
10: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
11: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
10: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
11: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
10: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
11: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
10: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
11: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
10: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
11: เอ้า ถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
12: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
13: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
14: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
13: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
14: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
15: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
10: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี่ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
11: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
10: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
11: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
10: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
11: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
10: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
11: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
12: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีด

วัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: หาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์จัดประกวดเยาวชนต้นแบบมารยาทไทยสืบสานวัฒนธรรมสู่สังคมประจำปี2569จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาพอสวและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงพื้นที่อำเภอพุทธสงฆ์นำบริการภาครัฐเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลขนส่งบุรีรัมย์ประชุมโรงเรียนสอนขับรถเอกชนยกระดับมาตรฐานการให้บริการรองนายกเอกนิติเชื่อสหรัฐอิหร่านลงนามยุติสงครามส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจพร้อมช่วยหนุนราคาน้ำมันลดลงพม.จับมือ CPO เปิดงานรองรับใบเก๋าหนุนผู้สูงอายุมีรายได้พึ่งพาตนเองได้กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2569เพื่อเป็นส่วนกลางในการรับแจ้งเบาะแสเดินหน้าปราบทุจริตอย่างเข้มข้นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์จัดประกวดเยาวชนต้นแบบมารยาทไทยสืบสานวัฒนธรรมสู่สังคมประจำปี2569วันที่18มิถุนายน2569ณวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปี2569โดยมีนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางสาวจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ในนามคณะผู้จัดงานกล่าวรายงานและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนวัตถุประสงค์ของโครงการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งเน้นการสืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์และการเผยแพร่มารยาทไทยให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการไหว้การทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติการประกวดแบ่งออกเป็น4ระดับระดับประถมศึกษาจำนวน18ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน14ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน12ทีมระดับอุดมศึกษาจำนวน2ทีมรวมทั้งสิ้น45ทีม260คนโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมารยาทไทยร่วมตัดสินเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศแต่ละระดับเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันต่อในระดับประเทศในคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวเน้นย้ำว่าการประกวดครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถแต่ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของมารยาทไทยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสังคมที่งดงามและมีคุณธรรมพร้อมทั้งขอบคุณวิไลสงบุรีรัมย์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สำหรับโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปี2569ทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมต่างร่วมแรงร่วมใจในการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงออกถึงมารยาทที่งดงามและสมบูรณ์แบบถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของจังหวัดเวลามในการสร้างเยาวชนคุณภาพสู่สังคมไทยจังหวัดเวลามจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาพอสวและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงพื้นที่อำเภอพุทธสงฆ์ทำบริการภาครัฐเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลวันที่18มิถุนายน2519ที่โรงเรียนวัดวงวารีหมู่ที่7บ้านส้มกบตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดเวลามในสมบูรณ์สุทธิรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเวลามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีพอสวและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีในการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงรวมถึงเป็นการบริการความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆเพื่อนำบริการของภาครัฐไปให้บริการประชาชนถึงที่อาทิบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมการแพทย์แผนไทยการส่งเสริมสุขภาพการให้คำปรึกษาด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายสมบูรณ์สุทธิรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดเวลามได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์พอสวและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละลงพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการของรัฐที่สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะทำงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครพอสวและเครือข่ายภาคชนทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะเฟืองและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึงขนส่งบุรีรัมย์ประชุมโรงเรียนสอนขับรถเอกชนยกระดับมาตรฐานการให้บริการวันที่17มิถุนายน2559ณประชุมชั้น3สำนักงานขนส่งจังหวัดรัมย์ในนัดสุพรรณนครขนส่งจังหวัดรัมย์เป็นประธานการประชุมโรงเรียนสอนขับรถเอกชนในจังหวัดจำนวน7แห่งร่วมด้วยนายสัตบุตรสร้อยสิงห์หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งนางพันธิราไทยเจียมนักวิชาการขนส่งชำนาญการและนางสาวเฟื่องฟ้าแสนช่างเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่1ทับ2559มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนโดยเน้นการตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตมีความรู้ความสามารถและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดกับจุดครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดเวลามในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนขับรถเอกชนให้มีคุณภาพสูงขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในอนาคตรองนายกเอกนิติเชื่อสหรัฐอิหร่านลงนามยุติสงครามส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจพร้อมช่วยหนุนราคาน้ำมันลดลงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีมาซูสเปเซสคีนผู้นำอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อยุติสงครามส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรว่ารัฐบาลต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนตลอดเวลาจึงยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่เชื่อว่าเมื่อสงครามยุติลงภาพบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนายนิติกล่าวว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตอนกลางในส่วนแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปเยอะแต่คิดว่าในภาพรวมบรรยากาศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น แต่ผลกระทบเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามในเอ็นิติระบุว่าสำหรับผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจปรับลดในระยะสั้นแต่อาจไม่ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้คงใช้เวลา 2-3 ปีเพราะฉะนั้นในเชิงเศรษฐกิจต้องจับตาอย่างใกล้ชิดพม.จับมือ CPO เปิดงานรองรับวัยเก๋าหนุนผู้สูงอายุมีรายได้พึ่งพาตนเองได้วันที่18มิถุนายน2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมและสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้ล่าสุดนางสาวกนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO โดยมีนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและนางสาวณัฐฐานิตาพิพัฒน์ธรรมรงกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนร่วมลงนามเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะทำงานต่อหลังเกษียณการสร้างโอกาสด้านการจ้างงานจึงไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้ใช้ประสบการณ์ความรับผิดชอบและทักษะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจโดยกรมกิจการผู้สูงอายุจะทำหน้าที่คัดกรองและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการทำงานก่อนส่งต่อให้บริษัทพิจารณาจ้างงานในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งนี้บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีตั้งแต่ปี2559ถึง2572โดย CPO จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งว่างและพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2559เพื่อเป็นส่วนกลางในการรับแจ้งเบาะแสเดินหน้าปราบทุจริตอย่างเข้มข้นสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.เดินหน้าเปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20-28มิถุนายน2559ระหว่างเวลา8:30 น.ถึง19:00 น.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่นโดยมุ่งยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพนักงานสืบสวนและไต่สวนรวมถึงหน่วยงาน

ถึงการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีเพราะทุกข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำรงไว้ซึ่งความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะซึ่งงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ขายท่อตลาดรูปพันธ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทนแล้วและหมดความจำเป็นใช้งานจำนวน2รายการประเภทรถยนต์กระบะบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคปจำนวน2คันด้วยวิธีการประมูลด้วยวาจาในวันที่23มิถุนายน2569ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ได้ที่224/15ซอยจิระ13ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นดูสภาพรถยนต์หน้าอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์เวลา 9:31 นถึง 10:00 นลงทะเบียนเข้าสู้ราคาด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 10:01 นเป็นต้นไปและจะดำเนินการประมูลราคาณห้องประชุมชั้น4สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข044613797-8 ต่อ336ในวันและเวลาราชการสคบขอเตือนผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องควรตรวจสอบอย่างรอบคอบดังนี้กระป๋องต้องไม่บุบหรือมีรอยแตกตรวจสอบวันหมดอายุให้ชัดเจนฉลากต้องอ่านง่ายมีส่วนประกอบอาหารครบถ้วนต้องมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยเช่นอย.หรือฮาลาลเลือกสินค้าที่มีแบรนด์น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหากพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานข้าราชการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โทร044611562 044617464สายด่วนสคบ1166กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือเพื่อคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE ID แอปดินดีเพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทกำหนดเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จณแขวงทางหลวงชนบุรีรัมย์เลขที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611502ในวันเวลาราชการติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเร็วดีของสากลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2

2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทีนี้คำว่าสัตมวานเป็นคำในภาษาบาลีสัตตะก็แปลว่า7และมวานแปลว่าวันครับรวมความหมายว่าครบ7วันนั่นเองครับซึ่งตามโบราณราชประเพณีไทยและพระพุทธศาสนาจะมีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในวันครบรอบ7วันหลังการสิ้นพระชนม์หรือสวรรคตเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับถือเป็นธรรมเนียมที่สำคัญแล้วครับที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลแล้วในการนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตรากตรำพระวรกายทรงทุ่มเทปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสุกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในวาระครบ7วันหรือสัตมวานวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันหรือปันนระสัมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันหรือปัญญาสัมวานในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันหรือสตมวานในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันความร่วมมือทุกมิติกับทางรัสเซียแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังมุ่งมั่นแล้วครับที่จะทำการค้ากับทางรัสเซียเพราะถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับฉะนั้นแล้วประเทศไทยก็จะใช้ความเข้มแข็งอย่างเช่นความมั่นคงทางด้านอาหารนี่แหละแลกเปลี่ยนกับสินค้าและเพิ่มมูลค่าทางการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครับส่วนการพบหารือกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในวันนี้คือวันที่18มิถุนายน2569นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันกันด้วยเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขให้มากที่สุดแล้วครับโดยประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันนั่นก็คือมุ่งเน้นทุกมิติทั้งด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมไปถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตกันด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยล่ะครับแล้วนอกจากนี้สำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกันด้วยที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้ครับพี่น้อง
ไปต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมที่รัสเซียนี่แหละครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีและผลลัพธ์การประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573ครับก็เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีครอบคลุมความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีกันด้วยการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยก็อยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายรัสเซียแล้วครับเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569หากทั้งสองฝ่ายคือไทยและรัสเซียได้เห็นชอบก็จะมีการลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นร่างแผนดังกล่าวไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนการหารือระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ4ฉบับด้วยกันอันได้แก่1ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกัน2ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานฉบับที่3ครับเป็นเรื่องร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและฉบับที่4ครับเป็นร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่18มิถุนายน2569ด้วยครับโดยร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนี้ไม่ก่อพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแล้วครับและก็ไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในหลากหลายมิติทั้งด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาชนและยังเป็นการเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับแล้วนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570เพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568ก็เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-tax invoice and e-receive และ e-withholding tax ครับพี่น้องโดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้2เท่าของรายจ่ายจริงครับ
ทั้งค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจากผู้ใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax ต่อไปจนถึงสิ้นปี2570ครับโดยลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายเหลือร้อยละ1แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทอย่างเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการและวิชาชีพอิสระครับก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจและลดภาระเอกสารกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวเหล่านี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีครับแต่ว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วครับที่มุ่งพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสิงคโปร์ประจำปี2026พร้อมทั้งได้ชูนโยบายรับมือวิกฤตน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสิงคโปร์ประจำปี2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการสร้างความพร้อมรับมือกับอุทกภัยและสถานการณ์น้ำด้านชายฝั่งทะเลที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ทางการค้าของสิงคโปร์เป็นประธานในการเปิดการประชุมครับโดยประเทศไทยนั้นได้ชื่นชมรัฐบาลสิงคโปร์แล้วครับที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดต่างๆของภูมิประเทศของทางสิงคโปร์และก็ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของประเทศไทยในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและสถานการณ์ชายฝั่งทะเลกันด้วยครับในส่วนของรัฐบาลไทยนั้นก็ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนการปรับตัวแห่งชาติซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพแล้วสำหรับงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีแล้วครับโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายนเป็นเวทีระหว่างประเทศด้านน้ำที่สำคัญในระดับภูมิภาคเลยทีเดียวในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายและภาวะวิกฤตด้านน้ำแหละครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแล้วการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ของประเทศไทยจึงเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการหารือความร่วมมือระดับนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพร้อมเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำโดยทางสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำที่ทันสมัยมากเลยทีเดียว
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพในนวัตกรรมด้านน้ำของประเทศไทยด้วยเลยครับและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคือไทยและสิงคโปร์ให้แน่นแฟนขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นมีการเน้นย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกแล้วครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าของสถาบันและการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรระหว่างประเทศตลอด3ทศวรรษหรือ30ปีที่ผ่านมาแล้วครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระดับโลกรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินของโลกการกำจัดความยากจนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและการสร้างงานครับและนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกให้ทั่วโลกได้เห็นถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยกันด้วยแหละครับจึงขอเชิญชวนวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพที่คนไทยออกแบบไว้ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปีนี้ซึ่งจะได้เห็นกันเลยครับว่าอะไรคือความเป็นไทยที่ได้นำเสนอออกมาอย่างน่าสนใจผ่านแนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและวันนี้ส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องเกี่ยวกับโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้เชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับมาทำอะไรมาร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตในโครงการที่ชื่อว่าโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเลยครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ถ้าพูดถึงความผิดทางอาญาสิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1เราเรียกว่าความผิดต่อแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ประเภทที่2ครับเราเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้แน่นอนครับว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรเป็นความผิดต่อส่วนตัวอะไรเป็นความผิดต่อแผ่นดินสิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าความผิดนั้นเมื่อกระทำลงไปแล้วครับผลกระทบเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดความผิดใดก็ตามกระทำลงไปแล้วเป็นความผิดที่กระทบเฉพาะบุคคลหรือมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดเหล่านี้ครับเป็นความผิดที่ทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังทำไมผมถึงพูดว่าทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังเนื่องจากความผิดใดก็ตามที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกำหนดไว้เลยครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในความผิดต่อส่วนตัวนั้นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากไม่มีการไปร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดได้เนื่องจากคดีจะขาดอายุความสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราไม่ต้องรอครับให้ระยะเวลาผ่านไปนานครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินก็ตามอยากให้ทุกท่านได้รักษาสิทธิ์ของตนโดยรีบไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าเรารอให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปครับสิทธิ์ของเราที่มีอาจจะเสียสิทธิ์ได้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz AM 1368 KHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบ.งบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคิตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคิตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

0: ธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
2: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
3: นายภาระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นใน คำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
3: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
6: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับในเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
5: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
8: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาส ให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวงดีอีจะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
10: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างและประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า upskill reskill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan อยู่ภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
9: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ TSAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14 เมษายน 2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31 วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์สวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24 จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลดำเนินการเชิญรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2568ถึง31 พฤษภาคม 2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 12,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
15: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700 กิโลเมตร กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง$500,000 ล้านภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18มิถุนายน2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกในช่วงเย็นที่ผ่านมานะประมาณ17นาฬิกานะครับช่วงนี้อาจมีปลายอยู่นะครับก็หลายพื้นที่ก็ยังตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ของปฐุมธานีนะครับก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนี่คือวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะครับเมื่อวานนี้ไทยลงแข่งขันนัดแรกนะครับก็ปรากฏว่าแพ้ไปอย่างง่ายดายนะแพ้ยูเครนใช่ไหมเมื่อวานแพ้ยูเครนไป2ต่อ3เซตนะครับประเดิมสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์ที่2แล้วก็นัดแรกของไทยนะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับแพ้ยูเครนนะครับ2ต่อ3เซตนะครับก็โดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยแพ้10ต่อ15คะแนนนะครับแพ้ต่อ10ต่อ15คะแนนก็เราแพ้รวดนะครับ5นัดรวดนะครับเริ่มแต่แพ้เซอร์เบีย0-3แพ้จีน2-3แพ้เบลเยียม2-3แพ้เชเกีย0-3แพ้ยูเครน2-3มี3คะแนนนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่17นะครับค่ำคืนนี้เจอกับเบลเรียนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในเวลา 20:30 นะครับก็ติดตามการแข่งขันได้นะครับในการแข่งขันของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ในนัดที่แพ้ทั้งออมสินก็ดีทั้งทัดดาวก็ดีนะออมสินสาธิภาพรจันทวิสุทธิ์กับแนนทัดดาวนึกแก้งนะครับบอกว่าเซตที่5คนเราออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะตามหลัง15แต้มก็ทำไมไล่มาไม่ทันอย่างที่บอกนะไล่มายากเพราะว่าแต้มเกมแค่15นะครับพอเกมมา15ไล่มาทันก็แพ้ไปนะครับส่วนโค้ชออสกิตติพงศ์ฤทัยเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลของไทยก็ยอมรับเสียดายนะที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแพ้ยูเครน 2-3 เซตนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนมุ่งมั่นเพื่อเอาชัยชนะนัดแรกมานะครับกองเชียร์ที่เข้าไปดูในสนามนะครับเรื่องของกฎกติกาบางคนเรื่องของน้ำเข้าไปได้ไหมอะไรต่างๆนะฮะน้ำเข้าไปได้ไหมห้องน้ำเข้ายังไงนะครับนะฮะก็ไปติดต่อคุณสอบถามนะฮะในเพจของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนะฮะพอบางคนเอาน้ำขวดเข้าไปนะก็เข้าไม่ได้แต่แก้วเยติเนี่ยนะแก้วเป็นแก้วที่เก็บความเย็นเนี่ยใส่น้ำเข้าไปได้นะแต่จะไม่ผิดนะครับนะฮะไปสอบถามดูนะฮะว่ามีกำหนดยังไงคนไปวันแรกๆก็ตอนว่าห้องน้ำออกมาข้างนอกนี่นั่นนะก็มีการเข้าใจผิดกันนะครับก็เป็นกำลังใจนะในค่ำคืนนี้20:30 นะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรมอบของเทือนเล็กให้แก่6ทีมที่เข้าแข่งขันนะครับ FIVB วอลเลย์บอลในFIVB Women Volleyball Nation League 2026สนามที่2นะหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยนะเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและเรื่องของการขับเคลื่อนนะฮะกับการพัฒนายั่งยืนนะของบทบาทของประเทศไทยนะครับทางด้านของFIVB กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญภายใต้การกรอบแนวคิด sustainability นะครับมุ่งสู่การเป็น carbon neutral event นะครับจัดนำกระเป๋าผ้าจากผ้าธรรมชาตินะนะครับพิมพ์คำว่าสวัสดีนะคำว่าขอบคุณและคำอวยพรโชคดีแล้วก็กระบอกน้ำดื่มมากกับนักวอลเลย์บอลเจ้าที่นักกีฬาทุกทีมนะครับเพื่อให้การมีส่วนร่วมของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ผู้สนับสนุนอาสาสมัครและผู้เข้าชมการขันนะครับหนักว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่แต่เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนะฮะแต่ยังเป็นก้าวสำคัญของพัฒนาประเทศไทยให้เห็นว่ากีฬาสามารถสร้างความสำคัญนะสร้างสังคมคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับวอลเลย์บอลนอกจากไทยจะจะแข่งกับนะฮะจะแข่งกับคู่ต่อสู้ในค่ำคืนนี้แล้วนะหลังจากที่เราแพ้ยูเครนมานะค่ำคืนนี้เราจะลงแข่งขันอีกนัดหนึ่งกับบังโกเรียนะครับเชื่อว่าน้องน่าจะชนะได้นะครับคู่ก่อนหน้านี้นะที่แข่งขันการตุรกีชนะเบลเยียม3-0เซตนะครับนะครับแล้วก็ด้านของวากาสนี่ทำคะแนนตั้ง17คะแนนในตุรกีนะขยับอันดับขึ้นมาแล้วนะครับสหรัฐนะครับชนะเช็ก3-0เซตนะครับโปแลนด์ชนะยูเครน3-1เซตนะครับเซอร์เบียอิตาลีที่กำลังแข่งขันกันอยู่อิตาลีนำอยู่1-0เซตนะครับ25-14นะครับนะแล้วก็คู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นะนอกจากไทยกับบังกอเรียที่จะแข่งขันกันนะครับ20:30มีเบลเยียมกับบราซิลตุรกีกับฝรั่งเศสนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ
จากวอลเลย์บอลไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300รายการมาเก๊าโอเพ่น2026เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 12,136,000 บาทที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับชายเดียวนะฮะกันตะพลหวังเจริญนะครับผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้แล้วนะครับรอบแรกเมื่อวานนี้เอาชนะจัสตินโฮนะจากมาเลเซียนะครับ 2-0 เกมนะครับวันนี้เจอกับคายเฮินฉวนมือ147ของโลกจากมาเลเซียนะครับเมื่อวานเจอมาเลชนะวันนี้เจอมาเลอีกปรากฏว่าทางด้านของกันตพลหวังเจริญชนะนะครับ 2-0 เกม21-10 21-9นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับไปเจอกับหวงยุคไคนะครับมือ67ของโลกจากชาริตไทเปนะครับในส่วนของคู่ผสมรอบรองรอบ2วันนี้ของเราเจอกันเองนะครับเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ66ของโลกครับเจอกับไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่มือวางอันดับที่2ของรายการมือ13ของโลกปรากฏว่าเอ็มสุภักดิ์กับมุกออนนิชาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคู่เต็ง2อย่างไตเติ้ลกับเจนไปได้นะครับ 2-0 เกม21-15 21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อรองชนะเลิศนะครับไปเจอคู่ของมือ5ของรายการจากฮ่องกงก็คือซานหญิงซักกับอึ้งซื่อเหยานะครับซึ่งเอาชนะคู่ของไทยมานะคู่ของฮ่องกงชนะคู่ของไทยมาชนะโนเอลโพนัทหอบริกิตกับกวางตุ้งน้องฟุ้งฟ้าเกาะธรรมกิจนะคู่มือ174ของโลกมา2-0เกมนะฮะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวให้เอ็มนะกับมุกนะไปถอนแขนให้กับคู่ของโนเอลกับกวางตุ้งให้ได้นะครับรอเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันรายการนี้นะฮะส่วนหญิงคู่นะครับหญิงคู่อันนากับมูนานะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับบิณฑพาเอี่ยมสะอาดคู่มือ5ของรายการนะครับก็ก่อนหน้านั้นเอาชนะคู่ของไทยด้วยกันนะครับอนิชาจงออนิชาชูสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโซบิดาเวลเลอร์นะคู่145ของโลกนะครับแล้วก็วันนี้ผ่านก็สู่รอบ2นะเมื่อวานนี้ชนะคู่ของไทยด้วยกัน2-1เกมนะฮะวันนี้เจอกับคู่ของชนิดไทเปก็คือหยูสวนเฉินกับหลิวเจียงจุนคู่มือ57ของโลกนะจากชนิดไทเปแล้วคู่ของอันนากับบูนาสมราคาเป็นมือ5ของรายการนะครับชนะไป2-0เกม23-11 21-19สูสีนะสูสีนะครับก็ชนะไปนะฮะผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายพรุ่งนี้เจอกับคู่ของอินโดก็คือพาวิตีกับรามาดันตินะครับหญิงเดี่ยวจบไปเมื่อสักครู่นะคลิมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์คู่มือวางอันดับที่2ของรายการมือ20ของโลกนะครับเมื่อวานเอาชนะเคอิชาฟาติมาอัสซารามือ86ของโลกจากอาเซอร์ไบจานนะครับ 2-0 เกม21-15 22-20ครับวันนี้จบไปเมื่อสักครู่เอาชนะรุ่นน้องทีมชาติไทยนะน้องเกรซครับพัสออนพัชเชษนะครับมือ110ของโลกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ทีมจากนักแบดมินตันจากมาเก๊ามานะครับ2-0เกมเป็นครีมชนะทางด้านของน้องเกรซนะครับ2-0เกม21-18และ21-17นะครับครีมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องน้ำหวานครับต้นรักแซ่เฮงนะครับมือ76ของโลกเมื่อวานเอาชนะเหลียงติงยูมือ81ของโลกจากชนิดไซเปมา2-1เกมวันนี้เจอกับมือ1ครับรอบ2มือ1ของรายการนะครับก็คือคิมกาอึนจากเกาหลีมือ11ของโลกแล้วก็น้องน้ำหวานแพ้ไป0-2เกมนะครับ13-21 21-13นะครับชายคู่กำลังรอลุ้นน่าจะเป็นแข่งคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้พีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของชนิดไทเปนะครับทางด้านของเบาซินวากุลาไวกับเฉียงเฉิงเว่ยนะครับ2-0เกมรอเจอคู่ของเกาหลีครับในรอบ2ก็คือคิมกิจุงกับคิมซารังนะครับแล้วก็ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือคู่ของเฉลิมพลนะครับเฉลิมพลเจริญกิจกมลกับวรพลทองสง่านะฮะเจอกับคู่ของอินโดนีเซียกำลังแข่งขันอยู่ก็คืออารีฟาเตียรามารายานนะครับกับดาวินอัชชาวาฮิดีนะครับคู่มือ4ในเกมแรกคู่ของเฉลิมพลกับวรพลชนะไปก่อน21-15นะครับแล้วก็ตอนนี้ในเกมที่2เสมอกันอยู่19-19นะผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานในแวดวงกีฬานะครับขอให้เราทีมคู่เราชนะนะคู่ของรายฮยานกับทางของวาดูรีนะวายูดีของอินโดเขาเป็นมือ4ของรายการนะครับจากการแข่งขันแบด
มินตันนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอังกฤษนะครับชนะโครเอเชีย4-2นะคว้า3แต้มนะครับแฮร์รี่เคนยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีก2ลูกได้จากจูดเบลลิงแฮมแล้วก็มาคัสเรดฟอร์ดนะครับส่วนโครเอเชียนะฮะไล่ตีเสมอ 1-1 2-2 จากมาตินบารูน่าแล้วก็เทซ่ามูซ่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอังกฤษคมกว่าชนะไปนะครับ4-2นะครับนะฮะอังกฤษแชมป์โลก1สมัยเจอกับโครเอเชียรองแชมป์ปี2018แล้วก็อันดับที่3ปี2022นะครับเฮดิเคนนะยิงไป2ประตูก็เป็นสถิติ10ประตูนะเท่ากับสถิติตลอดการของอังกฤษก็คือแกรี่ลินิเกอร์ที่ทำไว้10ประตูจากลงแข่งขันลินิเกอร์ลงแข่งขัน2สมัยนะครับส่วนเฮดิเคนก็ลงลินิเกอร์ปี1986แล้วก็1990แฮร์รี่เคนนะติดทีมชาติบอลโลกครั้งแรกฟุตบอลโลกครั้งแรก2018 2022 2026นะตอนนี้ทำ10ประตูเท่ากันแล้วนะครับก็อังกฤษก็ชนะไปนะลูกทีมของโทมัสทูเคิลนะฮะ4-2นะครับโปรตุเกสของพี่โดครับแหมนะเสมอทางด้านของดิอาคองโกไป1-1นะครับชุดเอาเนเวตยิงประตูเร็วนะให้โปรตุเกสนำไปก่อน 1-0 แต่ว่าโยฮันวิซ่าครับตีเสมอให้กับดิอาคองโกเสมอกันไป1-1เมื่อวานนี้คริสโตโนโรนัลโดยิงไม่ได้เลยนะนะครับยิงไม่ได้เลยนะก็ต้องรอประตูแรกของคริสโตโนโรนัลโดนะครับเพื่อนรักเมสซี่ยิงแฮตทริกนะแต่คริสโตโนโรนัลโดพี่โดในวัย41ปีนะน่าจะเยอะสุดแล้วตอนนี้นะอายุในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้นะนะ41ปีนะครับยังทำประตูไม่ได้นะครับนัดต่อไปโปรตุเกสเจออุซเบกิสถานแล้วก็ดิอาคองโกเจอโคลอมเบียนะครับโคลอมเบียเนี่ยเปิดหัวนะเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1ครับได้ประตูจากแดเนียลมูยอสนะครับแล้วก็ลุยดิอาสนะครับแล้วก็จามินตันแคมปัสนะครับ3ประตูของโคลอมเบียชนะไปส่วนอุซเบกิสถานมาแข่งฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับได้ประตูตีเสมอ 1-1 ในจังหวะการยิงของอบอสแบกฟายดูลายเยฟนะครับนาทีที่60นี่คือประตูแรกของอุซเบกิสถานในฟุตบอลโลกของอุซเบกิสถานนะนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะแพ้โคลอมเบีย 1-3 นะครับอุซเบก็จะไปเจอกับโปรตุเกสนะโคลอมเบียเจอดิอาของโกนะครับกาน่าครับเมื่อวานนี้เอาชนะปานามา 1-0 นะครับรับทั้งเกมนะฮะรับทั้งเกมนะครองบอล น้อยกว่าด้วยนะแต่ประตูชัยหมัดเดียวน็อกโป้งเลยนะทีที่90+5นะครับกองกลางอย่างคาแลบยูเรนดี้นะครับขอพนะยาเล็บยูเรนดี้นะครับวัย20ปีนะได้ประตูชัยนาทีที่90+5กาน่าชนะปานามา1-0นะครับเรียบร้อยเลยนะประตูเดียวนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเล่นดีกว่าแต่ฟุตบอลวัดกันที่ใครยิงประตูได้มากกว่านะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีเช็กเกียเจอแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์เจอบอสเนียนะแคนาดาเจอกาตาร์เม็กซิโกพรุ่งนี้เช้าเจอเกาหลีเนี่ยจะเชียร์พรุ่งนี้กับเชียร์เกาหลีใต้เจอเม็กซิโกนะครับแล้วก็กลางดึกๆก็สหรัฐเจอออสเตรเลียแล้วก็สกอตแลนด์เจอโมร็อกโกนะรอติดตามกันสำหรับรายการนี้นะครับแบดมินตันยังไม่จบนะนะครับก็วรพลกับเฉลิมพลเนี่ยนำอยู่21-20นะในเกมที่2นะก็ต้องชนะเกมนี้นะถึงจะเข้ารอบนะครับถ้าไปแพ้เกมนี้ต้องลุ้นกันในเกมที่3นะก็งานหนักอีกละนะครับส่วนสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะส่งนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติเข้าแข่งขันรายการมวย World Boxing นะที่กู้หยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสเตจ2กู้หยาง2026นะครับวันนี้กลางปีโบกขุนทศเจ้าของดีกรีเหรียญทอง U19 ปีแชมป์เอเชียนะครับขึ้นชกกับนักชกเกาหลีใต้นะครับซินแจยองนะครับก็สู้กันสนุกนะครับในรุ่นในรอบ16คนสุดท้ายนะครับแต่ก็แพ้ไป2-3คะแนนตกรอบนะในรุ่น55กิโลกรัมชายนะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีของเราลงชกอีก1คนนะฮะก็คือน้องโฟกัสครับนันนิชาจงปลงกลางนะครับนักชกสาวไทยทีมชาติไทยเจอกับนักชกจากอังกฤษครับรอลลี่แม็กกี้นะครับรอติดตามกันนะครับรายการนี้เป็นการเตรียมตัวของนักมวยของเราแล้วก็ทดสอบนักมวยของเราในการเจอกับนักมวยนานาชาติก่อนที่จะหมุดหมายสำคัญก็คือเอเชียนเกม2026นะครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของกอล์ฟอาชีพสตรีรายการสิงห์ SAT ชลบุรีแลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ครับวันนี้วันที่2นะไม่จบด้วยนะเพราะมีฟ้าฝนเข้ามานะครับฝนที่ชลบุรีไม่ต่างกับฝนที่กรุงเทพแล้วนะมาหนักๆนะก็เงินรางวัลรายการนี้2ล้านบาทนะสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72ระยะทางระยะนะครับ6,455หลาที่ชลบุรีครับวันนี้แข่งขันรอบที่2เกมหยุดชะงักไปนะครับในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเนื่องจากมีประจุไฟฟ้าในอากาศส่งผลนักกอล์ฟ12คนเล่นไม่จบก็ไปต่อในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้านะครับโปรไฟล์นะครับจากการสิมคำบอลวัย25ปีจากขอนแก่นนะครับเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา67สกอร์รวม2วัน7อันเดอร์พา137นะครับ
เป็นจ่าฝูงร่วมกับทางของโปรนายนะครับออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับนักกอล์ฟโปรสาวจากกรุงเทพมหานครวัย25ปีที่เก็บบอดี้3อันเดอร์พาร์69ทั้งคู่ลุ้นแชมป์แรกในฐานะนักกอล์ฟอาชีพในศึกไทย LPGA ทัวร์นะครับรอลุ้นและรอติดตามนะครับว่าจะทำได้แค่ไหนในวันพรุ่งนี้นะครับผลงานขันจะติดตามให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับส่วนผู้นำในวันแรกนะนักกอล์ฟจาก Kansas State University ฮะน้องคีนทิตารีวิศวะปัทมวันวัย19ปีนะตอนนี้สกอร์หล่นมาอยู่อันดับที่3นะครับ2วันมี6อันเดอร์พาร์ตำแหน่ง1สโตรกนะครับมี138ตำแหน่ง1สโตรกเท่ากับโปกานนะครับธนัทพรอินแสงนะฮะนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย15ปีนะครับแล้วก็มีทางด้านของมุครินลาดกระโทกนะแล้วก็พิสิขวัญภูรัตโอภานะครับแล้วก็โปน้ำพึ่งนวพรสุนทรียภาสนะครับมือหนึ่งทำเงินนะฮะก็ขยับมาอยู่ที่2อันเดอร์พาร์142นะครับก็รอติดตามกันพรุ่งนี้นะครับเริ่มที่ออฟสำหรับคนที่จบไม่จบวันนี้นะก็6นาฬิกา30นาทีแล้วก็รอบสุดท้ายพรุ่งนี้เริ่มในเวลานะ7นาฬิกา30นาทีนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องของกอล์ฟนะฮะรายการนี้ติดตามได้ในเพจของไทย LPGA ทัวร์นะครับซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดสิง SAT ชลบุรี Lady Championship นะครับเงินรางวัล2ล้านบาท 17-19 มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของโรงเรียนปลูกปัญญานะครับกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับบริษัท Panasonic แล้วก็สถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสยามสินธรนะครับเปิดโครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026นะครับวันนี้เป็นทางการนะครับที่สนามฟุตบอลโปโลฟุตบอลปาร์คนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความฝันในเส้นทางฟุตบอลนะครับได้เรียนรู้ทักษะการฝึกซ้อมอย่างเป็นมาตรฐานตามสไตล์ของฟุตบอลญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ลุ้นโอกาสไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรกัมบะโอซาก้านะครับวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะครับมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับคุณอัญชลีอังกูลประธานกรรมการขอพนักประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปลูกปัญญานะคุณอริสานาสำแดงนะครับ Marketing Director โรงเรียนปลูกปัญญามอมหลวงโอรัตเทวกุลที่ปรึกษาโครงการกีฬาโรงเรียนปลูกปัญญานะครับคุณสรัญนิมิตราชนะครับทางด้านของสยามสินธรจำกัดนะครับจัดกิจกรรมนะฮะเปิดโครงการ Road to Gamba Osaka Talent Training Camp 2026นะครับจัดกิจกรรม 1-3 กรกฎาคมนะครับที่โปโลฟุตบอลปาร์คนะครับกรุงเทพมหานครรับนักฟุตบอลที่สนใจเนี่ยน้องๆเยาวชนที่มีอายุระหว่าง7ถึง14ปีนะฮะจำนวนจำกัดนะครับ100คนนะฮะคนที่ได้นะได้เรียนรู้นะเข้ามาได้เรียนรู้การฝึกซ้อมจากผู้สอนของกัมบะโอซาก้านะครับแนวทางการฝึกฟุตบอลเรียนรู้แนวคิดเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลแบบญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับทางกัมบะโอซาก้าเนี่ยนะครับจะคัดเลือกนะ2คนนะ1ถึง2คนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Road to Gamba Osaka TrainingApparel in Japan 2026นะครับในเดือนตุลาคม 12-16 ตุลาคมที่ญี่ปุ่นนะครับก็รายการนี้งานนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ค่ายฟุตบอลนะครับแต่เป็นโอกาสที่เชื่อมโยงเยาวชนไทยสู่ประสบการณ์ระดับนานาชาติแล้วก็วางรากฐานสำคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับสนใจติดต่อได้นะครับนะติดต่อได้นะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยนะทางด้านของผู้ดูแลและการบริหารฟุตบอลและการพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนของกัมบะโอซาก้านะมิสเตอร์นานาบุทาเคอินะครับยืนยันนะการันตีว่าแคมป์นี้นะเป็นการส่งต่อแนวคิดวิธีการคิดและวัฒนธรรมการเล่นและก็การพัฒนาเรื่องของนักกีฬาระดับอาชีพสู่เยาวชนไทยอย่างแท้จริงนะครับ2โปรไลเซนส์จะมาสอนกับน้องๆ นะกัมบะโอซาก้าเทรนนิ่งแคมป์ที่แบงคอกนะฮะ1-3กรกฎาคมนี้ที่โปโลคลับนะฮะมี2โค้ชที่เป็นโปรไลเซนส์นะมาสอนน้องๆนะครับแล้วก็ใครจะได้ไปมีโอกาสไปญี่ปุ่นด้วยนะฝึกซ้อมกับโค้ชแล้วก็ไปที่กัมบะโอซาก้าด้วยนะครับเปิดรับ100คนนะครับ100คน7-14ปีนะครับนะอายุ7-9นะ10-12 10-12มี2กลุ่มนะกลุ่มละ25คนและอายุ13-14ปีเนี่ยมีค่าสมัครมีเสื้อที่ระลึกอะไรต่างๆสนใจติดต่อได้นะครับนะในเพจของ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan นะครับนะก็นี่คือโอกาสดีของน้องๆนะครับส่วนเรื่องของจักรยานนะครับพลเอกเดชาเห็นประสิทธิ์รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือ ACF นะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนี่นะก็บอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ
มีความสัมพันธ์อันดีนะก็ให้ความร่วมมือกันนะครับนะมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โอกาสนี้เนี่ยทางด้านของสหพันธ์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหรือ CCA นะได้เชิญพลเอกเดชาหิมกสีนะครับไปเยือนประเทศจีนนะครับในระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนะฮะแล้วก็ได้พบกับนายซุนเหวยหมินนะครับนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA นะครับเพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับนะฮะที่โรงแรมฮิลตันกรุงปักกิ่งนะฮะคุณพลเอกเดชาก็บอกว่าการไปจีนครั้งนี้ก็เป็นการสอดสารประสานความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานของไทยกับจีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะลงนาม MOU กันนะความร่วมมือในการพัฒนาจักรยานกันระหว่างไทยกับจีนที่สำคัญนะยกระดับมาตรฐานจักรยานของไทยและกับจีนให้เท่าเทียมกันนะแล้วก็เท่ากับภูมิภาคอื่นของโลกด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือให้นักกีฬาไทยได้ไปซ้อมลู่นะสนามเวโดรมของจีนที่มีระยะ250เมตรซึ่งเป็นระยะของลู่ที่มีแข่งขันในเอเชียนเกมของไทยลู่ที่หัวหมากนะ333เมตรนะรอบ1ก็ทำให้นักกีฬาเนี่ยนะไปซ้อมอยู่333เมตรต่อรอบเนี่ยพอไปแข่งขันจริงเนี่ย250เมตรเนี่ยนะครับก็กะระยะลำบากช่วงโค้งช่วงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอไปซ้อมสนามจริงนะ210เมตรที่เชนจินของจีนนะก็ทำให้คุ้นเคยกับการแข่งขันสนามเรื่องของเทคนิคต่างๆการเข้าโค้งเรื่องของเวโดรมที่จะแข่งขันเอเชียนเกมนี่คือหมุดไม้หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนนะเรื่องของสมาคมจักรยานของไทยกับทางด้านของสมาคมจักรยานของจีนนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็จะไปร่วมฝึกซ้อมนะครับในช่วงแรก19มิถุนายนถึง20สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปซ้อมปั๊บก็จะมีโอกาสไปแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียด้วยอะไรด้วยนะครับนะแล้วก็ไปเก็บซ้อมไปเก็บตัวแข่งขันกันก่อนที่จะแข่งขันในช่วงของเอเชียนเกมนะครับจากจักรยานนะครับไปเรื่องของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬาจากขออภัยนะนายกสมาคมกีฬากรีฑานะครับก็ไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักกรีฑาของเรา16คนนะครับนำโดยบิวพลพลบุญสอนนะนักวิ่งลมกดชาวไทยนะเจ้าของสถิติ 9.94นะครับในวิ่ง200เมตรนะครับแล้ว100เมตรแล้วก็วิ่ง200เมตร 20.03 นะก็จะลุ้นทำได้สถิติใหม่นะซึ่งจะไปแข่งขันกรีฑาที่จีนนะครับ 20-21 มิถุนายนนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนี่เดินทางไปแล้วนะครับนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นบิวพลพลบุญสอนนะสอนอัดดาบังณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะน้องชาวกล้วยอีกคนนึงนะชยุทธคงประสิทธิ์นะวีรยุทธ์แดนขนมนะสราวุธนวลศรีเป็นต้นนะส่วนหญิงก็จะมีทางด้านของน้องน่านนะสุพนิษฐ์พูนเกิดจิราภัทรขานอ่อนตาอธิชาเพชรสกุลนะครับอธิชาเพชรกุลนะก็เป็นนักกีฬาของเราที่หลายๆคนนะรวมแล้ว16คนนะไปแข่งขันรายการนี้นะครับก็ไปแข่งขันแล้วก็ไปดูคู่ต่อสู้ด้วยบุญหมายที่สำคัญคือเรื่องของเอเชียนเกมส์ที่เราต้องเจอนักกีฬาระยะสั้นระยะกลางระยะไกลนะครับโดยจะเป็นเอเชียกลางอย่างอินเดียเขาก็เก่งขึ้นมานะทางตอนออกกลางบาเรนกาตาเขาก็เก่งรวมถึงเจ้าภาพอย่างจีนเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นและจีนที่โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆในเรื่องของกรีธาในทุกระยะนะฮะเราก็ไปสู้กับเขาเรียนรู้เขาด้วยนะครับแบตจบหรือยังนะครับมีเกม3ครับคู่ของเฉลิมพลกับวรพลแพ้ไป22-24ครับโอ้โหอุตส่าห์ขึ้นนำไปก่อน22-21นะครับเจอทางด้านของคู่อินโดนีเซียไล่มา4แต้มรวดนะครับอ่ะว่าต่อเกม4ในเวทชายคู่นะครับในแบดมินตันมาเก๊าตอนนี้เกมที่3นะครับคู่ของไทยนำอยู่6-4นะครับผลการแข่งขันไม่ทันในแวดวงกีฬาในวันนี้พรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับจากกรีธานะครับทางด้านของเรอัลมาดริดนะได้กูนาเต้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็ประกาศนะฮะทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับได้กูนาเต้เรียบร้อยแล้วแต่ลิเวอร์พูลแม้ว่าจะเสียกูนาเต้แต่ลิเวอร์พูลก็เปิดตัวคว้าวิกเตอร์มุนยอสนะครับปีกวัย22ปีนะของโอซาซูน่ามาร่วมทีมนะฮะทีแรกในนิวคาสเซิลจะขอก่อนคุยไปก่อนแต่ว่านะนักเตะต้องการร่วมทีมลิเวอร์พูลไงไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็วิกเตอร์มุนยอสนะครับก็มาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลค่าฉีกสัญญาประมาณ40ล้านปอนด์นะขออภัยนะครับ40ล้านยูโรนะครับผลงานที่ผ่านมากับโอซาซูน่าลีกของสเปนก็คือ5แอสซิสต์7ประตู5แอสซิสต์นะ36เกมนะครับนะฮะส่วนมาดริดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะนอกจากได้ทางด้านของกาโดเต้แล้วนะก่อนนั้นก็ได้มา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในโอกาสนี้สมัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกฤติธรมหาวชิระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งปูตานและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่ง

0: ักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสรีพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงและสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี
2: ้นายุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาลิชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการเอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้า แม้ภาพรวมเอลนีโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
5: นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สทช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกำแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
6: ร้อยเอกหญิงประดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมา คลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง 2574 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับป่าไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉางได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเร่งด่วน3ด้านหลักด้วยการระดมทีมช่างเข้าระบายตะกอนในเส้นท่อตลอดทั้งคืนรวมกว่า50จุดและดำเนินการซ้ำในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตะกอนตกค้างในระบบท่อส่งน้ำด้านที่2คือการส่งทีมตรวจคุณภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีปาร์คคลองทรายสวนตะกาศและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและจบงานในจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร ร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันได้เว้นมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธะกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว19ล้านคนภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานและสวัสดิการสาธารณะนางวิทยันติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ16โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มแอลนัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1-0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาเลฟยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงกลุ่มแอลได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลปานามาพบอังกฤษในวันที่24 มิถุนายนเวลา3 นาฬิกาและกาน่าพบโครเอเชียเวลา6 นาฬิกาวันเดียวกันส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในกลุ่มเคโคลอมเบียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3-1โปรแกรมต่อไปของกลุ่มเคโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24 มิถุนายนเวลา0 นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9 นาฬิกาในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา23 นาฬิกาเม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา8 นาฬิกากลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2 นาฬิกาและแคนาดาพบกาตาร์เวลา5 นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัววิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22 ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40 ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล2025-2026ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7 ประตู5 แอสซิสต์จาก36 นัดรวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่12-16ตุลาคมนี้โดยจะพิจารณา5ด้านสำคัญได้แก่ทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นและทัศนคติวินัยและความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และสุดท้ายศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวทั้งนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 7-14 ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FacebookRoad to Gamba Osaka Thailand Training Camp และเบอร์0990545599 การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์มืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ2ต่อ0เกม21-15และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮินมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์หนล่าสุดเอาชนะลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5ต่อ0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณณพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบคุณเลือกกรุงเทพในแบบคุณแบงค์ขอบคุณมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะด้วยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพาน2ใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบัง

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้ก็ถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วก็หยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าเวลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานเสียด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฝ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งทางงานอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่งเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผาในเมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกถึงกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

หญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมหามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโต
เมื่อได้ยินเสียงข้อประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

ทีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วคนน่าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

สาวราว10 คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาข้อจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดียวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าที่จะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3 ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1 คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1 แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซงานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซงานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ่วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศณอาคารรณภากาศอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักเรียนจากวิทยาลัยต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้4โซนหลักเช่นการป้องกันประเทศสีเขียวการเสนอเน้นย้ำเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะการจัดบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดก๊าซเรือนกระจกในภาคความมั่นคงโดยนักวิชาการเชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์ทัพฟ้าสีเขียวสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดย

0: งการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
1: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันท์มาลีรายงาน
0: ผู้ขายน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: สายสุขภาพและสายทุเรียนห้ามพลาดขอเชิญร่วมกิจกรรมทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5พบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและสวนทุเรียนแสนอร่อยของอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์พบกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569เลือกวิ่งได้2ระยะซุปเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมากมายสมัครออนไลน์ได้ถึง20มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจทูบิรัน No.1 อำเภอบัวเช่ทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเชษ
2: โอ้ยปวดท้องหิวข้าวทนไหวไหมเนี่ยเพื่อความผอมพึบๆไว้นะความอ้วนก่อให้เกิดโรคได้แต่การอดอาหารไม่ใช่ทางออกที่ดีคุณสามารถรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อเพียงใช้สูตรที่นักโภชนาการแนะนำผัก2ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนต่อมื้อลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ความอ้วนก็ไม่ถามหาสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปบัวใหญ่ใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อ้าวพี่พรวันนี้จะกู้เท่าไหร่ดีล่ะพี่พงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
4: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วถ้าตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้าจะป่วยวันนี้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องทุกข์ใจเพราะบัตรทองช่วยคุ้มครองคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
6: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
5: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
7: ชีวิตมีค่าเพราะความร้อนใจ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: าการหลอดเลือดหัวใจตีบตันของคุณน่ะแย่มากนะหมอก็ไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ได้นานอีกสักเท่าไหร่หมอแนะนำนะว่าคุณน่ะควรจะกลับอยู่กับครอบครัวของคุณแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่คุณรักแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือไม่
1: เป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เด็กฟ้าคือรักแรกของผมเธอเป็นคนน่ารักมากเวลาผ่านไปครอบครัวของฟ้ามีปัญหากันบ่อยๆเธอก็เปลี่ยนไปแต่สำหรับผมเธอยังเป็นฟ้าที่ผมรักอยู่เสมอ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: อ้าวสวัสดี
1: ผมเลยตัดสินใจใช้เวลาช่วงสุดท้ายเพื่อมา

0: อนทองกันทั้งแสนเลย
1: บ้าเหรอพ่อฟ้าจะไปเอามาจากที่ไหนอ่ะ
0: ก็ไอ้โง่นั่นไงถ้าเธอไม่ทำฉันจะเอาคลิปเธอไปประจาน
2: ฟ้าจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆอ่ะน้องช่วยหน่อยนะ
3: แกก็รู้ว่าเขาหลอกกันอยู่ก็ยังยอมอีกนะ
4: เธอก็เหมือน
3: อาการของคุณ

0: ผมย้ายพวกคุณทำใจไว้ล่วงหน้า
1: ร ู้ไหมเงินที่มันให้เธอไปอ่ะเป็นเงินเก็บรักษาตัวมัน
2: ฟ้าเราอยากไปทะเล

0: ะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
1: นางสาวลลิดาเพื่อชีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม 2,527 กิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานถึงสะพานทานยื่นจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน 540 ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วคณิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2569
2: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีสถานะขาดสภาพคล่องมีนักศึกษาที่รอการโอนเงินกู้ยืมจำนวนมากและยังมียอดหนี้ค้างชำระสูงยืนยันว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงดำเนินภารกิจสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้กลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ปัจจุบันกยศ.มีผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 7,400,000 รายเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 850,000 ล้านบาทและในปีการศึกษา 2,569 กยศ.มีกรอบวงเงินให้กู้ยืมประมาณ 48,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประมาณ 780,000 รายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8ราย
3: กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาหลังขยายผลจากการจับกุมชายต่างด้าวพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปลายปี2568ผลการสืบสวนพบขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบรวม19รายโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และเครือข่ายร่วมกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกุมผู้ต้องหาได้8รายพร้อมยึดเอกสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทะเบียนนักเรียนอักษรจีกว่า491รายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานขยายผลดำเนินคดีทางนี้จังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงานปปท.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะที่กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้ายกระดับระบบทะเบียนป้องกันการทุจริตและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวดต่อไปวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ

0: ตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: อย่าลืมไปกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนี้อ่ะชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook Live นะชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะเพื่อนคุณหมอก็ชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาที่แว่นขยายนะครับพิมพ์มะกรลิ้มอุดมพรนะครับหมอม้ากอไก่รอเรือมะกรลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุของวิทยุแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่รงครับสวัสดีฝั่งทุกท่านครับผมสว
1: ั
2: สด
1: ีครับคุณหมอช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่ไหม
2: ไม่เลยฮะ โอ้โหตอนแรกคิดว่าอเมริกาเนาะมันเตะแบบว่ามันจะห่างจากเรา2ชั่วโมงอ่ะแต่นึกว่าแบบคงไม่ค่อยได้ดูหรอกโอ้โหที่ไหนได้ฮะเขาจะมีดักมาเลยฮะบางทีก็มี5ทุ่มฮะ
1: ใช
2: ่ก็มี4-2 4-3 8โมงเช้า
1: เออ8โมง9โมงเช้ามาล่อเราอีก
2: 8โมงเช้ายังมีเนี่ยเดี๋ยว
1: คืนนี้สิคืนนี้5ทุ่มป่ะ
2: คืนนี้คู่แรก5ทุ่มมาเลยคู่
1: เนี่ยเดี๋ยวจบรายการเนี่ยได้ดูอีกแล้วเนี่ย
2: แล้วก็แต่ว่าผมเล็งว่าเดี๋ยว8โมงพรุ่งนี้เนี่ย
1: คร
2: ับ เม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ฮะ
1: โอ้โหเกาหลีใต้น่าเชียร์นะแมตช์แรกชนะใช่ไหม
2: โอ
1: ้
2: โห
1: โอ
2: ้
1: โห
2: คือรวมผมดูทั้งทีมเอเชียนะ
1: เออญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอเคเลยซาอุครับผม
2: เกาหลีซาอุนะกาตาร
1: ์
2: อิหร่านด้วยนะน่าจะแพ้นะแต่มันมีทรง
1: ใช่ใช่ใช่ทีมในเอเชียกับทีมในแอฟริกาเนี่ยรู้สึกปีเที่ยวเนี้ยทรงดีฮะ
2: ใช่แล้วโอ้แข็งแกร่งฮะเกาหลีปดกับดันแรกรู้สึกว่าเจอเช็กเกียมั้งนะฮะบดฝรั่งจนหมดอ่ะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ตีเสมอได้
1: ระดับฮอลแลนด์น่ะแชมป์ยุโรปอ่ะครับผม
2: ก็คิดในใจนะยุโรปเขาเตะกันแบบเนี้ยนะใครเลิกเล่นดีไหม
1: เล่นเป็นกีฬาไปเล่นเป็นกีฬาไปถ้าเอาดีไม่ได้ก็เล่นเป็นกีฬาออกกำลังกายไป
2: ผมว่ามันจะไปแข่งกับเขายังไงวะ จริงๆนะมันห่างมันช่องว่างมันยิ่งห
1: ่
2: าง
1: จริงๆมันห่างไปเยอะเลยทำไมเราย่ำอยู่กับที่อ่ะเราย่ำอยู่นั่นแหละแล้วเราไม่ไปช้าจริงครับ
2: มันวนกลับมาที่เดิมคือ ผมว่ามันก็ไม่เชิงถอยหลังหรอกพี่บรมแต่ว่าประเทศอื่นเขาไปเร็ว
1: ใช่เขาไปอืม
2: เขาไปเราก็ย่ำเหมือนซอยเท้าอยู่กับที
1: ่ในแล้วบางประเทศมีพลเมืองไม่ถึงล้านอ่ะเขาไปบอลโลกได้เราก็งงนี่ไปได้ยังไงวะเก่งแฮะ
2: ยังไงเนี่ยนะผมว่าเราไปเตะตะก้อดีกว่าแข่งกับมาเลเซียอยู่เอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ก็แพ้นะตะก้ออ่ะ
1: เริ่มแพ้แล้วครับผม
2: แพ้นะคือเอาก็ไปนะครับดูอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เน้นเหมือนเดิมนะฮะช่วงบอลโลกช่วงมีเทศกาลกีฬาเนี่ยสถิติโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจ
1: ขึ้นเลยครับผม
2: คือ นะครับก็มันก็น่าจะเพิ่มนะพักผ่อนไม่พอมีโรคประจำตัวเครียดลุ้นเนาะนะครับยังดีไทยไม่ได้เข้ารอบนะถ้าไทยรอบเองหนักกว่านี
1: ้
2: นะ
1: ครับครับ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเวลาต้องพักผ่อนให้พอนะต้องวางแผนก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะครับตามงานใจเนี่ยกินไปดูทีวีไปด้วยเนี่ยใครดูทีวีมากๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการอ้วนขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่า
1: ดูไปกินไปดูไปกินไปอ้วนแน่ครับ
2: เห็นตอนนะครับอันนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็การพนงพนันอะไรเงี้ยอย่าเล่นนะ
1: อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง
2: นะดูไม่ได้เลยคือการพนันนี่มันโอ้โหทำลายชีวิตคนจริงๆนะพนันบอลเนี่ยนะครับนะครับพี่บรมดูหลายคู่ไหมทีนี้
1: เลือกดูครับแต่ว่ายังไม่หลายคู่ครับเพราะว่ามันเป็นคู่ที่มันไม่ค่อยมันผมก็เลยผ่านไปก่อน
2: รอบ
1: แล้วรอรอบน็อกเอาท์ผมจะต้องดูแล้วครับผมเริ่มดูแล้วครับแล้วมาดูไฮไลท์มาดูผลดูไฮไลท์เอาครับผม
2: ครับผมเมื่อกี้ดูโปรยมากรรมสุนภัยโอ้โหเอาไปบูเบตมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ใช
2: ่ปีนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวว่างๆจะเดินแวะลงไปเดินเที่ยวนะครับคือผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าทีมวิจัยเขาคิดอะไรกันนักหนาฮะคือผมเห็นมีพิพิธภัณฑ์ไปทุกปีเลยพี่บรม
1: ใช่
2: นะก็
1: คุณหมอดูแต่นโยบายครับดูกับแต่เรื่องรักษาคนไข้ยังไงสมุนไพรเขาก็ลุยกันเข้าไปคนละทางกัน
2: บางทีเดินเข้าไปในช็อปเนี่ยเห็นอะไรใหม่ๆออกมาวางเต็มเลยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเครื่องดื่มมั้งผสมมะตูม
1: ใช่ใช่ใช่เป็นชาชง
2: โกงอ่ะมัน
1: เป็นชาชงไอตัวขิงมะขามป้อม
2: อร่อยด้วย
1: ผม
2: อร่อยมาก
1: ตัวนี้กินแล้วชุ่มคอดีจังเลย
2: ใช่
1: เปรี้ยวครับ
2: แล้วก็ผมไม่รู้โปรโมชั่นหมดหรือยังนะเขาบอกซื้อ2กล่องเนี่ยแถมเขาจะแถมไอ้กล้วยเก็บความเย็นแปะนะฮะ
1: อะไรเก็บความเย็นนะ
2: มันเป็นแก้วเก็บความเย็นอ่ะ
1: อ๋อเป็นแก้วเก็บความเย็นโอเค
2: ถ้าซื้อ2กล่องนะผมซื้อ2กล่องเขา
1: ให้มา
2: แต่รู้หมด
1: แต่ไม่รู้หมดหรือยังเนาะโอเคแต่เห็นบอกว่าต้องตอนนี้เร่งผลิตคุณหมอไอชาชงมะขามป้อมทั้ง2สูตรเนี่ยตรีพลากับไอขิงมะขามป้อมบอกว่าโอ้ขายดีแล้วรู้สึกต้องรีบผลิตเอาไว้เดี๋ยวงานมหากรรมจะไม่พอขาย
2: เห็นเขาบอกสีเขียวอะคนชุดสีเขียวกินเยอะสีส้ม
1: อ๋อครับ
2: เห็นคนขายเขาบอกนะ
1: ขายดีกว่าว่างั้นเถอะ
2: อร่อยทั้ง2รส
1: ครับใช่
2: ก็ไปเที่ยวก็ลองเล็งๆไว้นะนะครับ
1: ไปซื้อไปฝากใครสบายเลย
2: ได้กินง่ายได้สุขภาพด้วย
1: ได้สุขภาพดีด้วยใช่ครับ
2: ครับเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคครับวาง4มาตรการเชิงรุกสู้ภัยไข้เลือดออกนะฮะมุ่งเป้าลดอัตราเสียชีวิตเป็น0นะฮะหรือเดงกิวซีโร่ภายในปี2573นะครับ
1: โอ้นี่มันเข้าหน้าฝนไข้เลือดออกก็จะมาด้วยสิเนี่ย
2: ครับผมกรมควบคุมโรคครับเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่15มิถุนายนของทุกปีนะฮะโดยในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573นะครับเน้นดำเนินงานโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกและจะตั้งเดงกิวสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมายลดเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ในปี2573นะครับโดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงนะครับนะมีลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2566พบผู้ป่วย 158,000 รายเสียชีวิต190รายนะฮะปี2567เสียชีวิต126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายเสียชีวิต 61รายนะครับสำหรับในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านนะครับคือการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารกับสื่อสารความเสี่ยงพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกและริเริ่มระบบเด้งกิ้วสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ทำงานควบคุมโรคทั้ง12เขตทั่วประเทศภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคเอกชนครับเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังหาอำเภอใดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2561จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากควรประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและชุมชนนะครับส่วนความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาและประเมินข้อมูลความคุ้มค่ารวมถึงความเหมาะสมในการบรรจุวัคซีนเข้าสู่สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ด้วยครับ
1: โอ้ครับ
2: ครับโดยสถานการณ์เนี่ยเมื่อกี้ขอโทษทีฮะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงเรื่อย
1: ๆโอ้ดีดีครับ
2: แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันป้องกันได้นะครับป้องกันได้ถ้าทำให้ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าวินิจฉัยตั้งแต่แรกๆให้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแรกๆเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันแทบเป็นศูนย์ได้นะครับเพราะนั้นกรมควบคุมโรคก็เลยตั้งเป้าว่าเดงกิ้วซีโร่นะฮะภายในปี2573เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะตอนเนี้ยฝากดูเลยนะฮะใกล้ๆบ้านในบ้านเนี่ยนะครับมีแหล่งน้ำแหล่งน้ำเล็กๆนะครับอะไรที่มันเป็นจึ่งๆนิดหน่อยเนี่ยพวกเนี้ยเป็นแหล่งที่อยู่ของลูกน้ำยุงลายแล้วก็มันจะเป็นยุงลายก็จะเป็นอาหารเนาะม
1: ัน
2: ก็เหมือนอาหารอยู่ใกล้บ้านเราเลยอันนี้ต้องกำจัดให้มากที่สุดนะฮะหมอนมุ้งอะไรเงี้ยดูฝากดูให้ตรงไหนมุ้งอะไรตรงไหนที่ขาดซ่อมแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับการป้องกันแล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะที่ต่างจากกลุ่มพวกไข้หวัดธรรมดาคือประเด็นสาเหตุที่เสียชีวิตของไข้เลือดออกเนี่ยก็มักจะเกิดจากการวินิจฉัยที่ล่าช้าครับพี่โรงฮะ
1: ครับ
2: ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาบ้างเป็นท้องเสียบ้างนะครับก็รักษาแบบคิดว่ามันจะหายแหละปรากฏว่าการดำเนินโรคมันมากขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ไข้เลือดออกเสียชีวิตเพราะว่าตัวถ้าเป็นเดงกิ้วฮีโมจิกฟีเวอร์เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีการเสียคุณสมบัติมันทำให้ของเหลวในเลือดเนี่ยมันไหลออกพอมันไหลออกปุ๊บก็ช็อกครับคือมันไหลออกนี่หมายถึงว่ามันไหลออกไปอยู่ตามช่องว่างต่างๆของเซลล์นะ
1: oh.
2: นะครับพอน้ำปริมาณน้ำในหลอดเลือดลดลงเนี่ยคนไข้ก็ช็อกครับ
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้มันตีช็อกไม่ขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันเสียคุณสมบัติในการที่จะเก็บน้ำไว้แล้ว นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเพราะว่าพอช็อกนานๆเข้าเนี่ยอวัยวะต่างๆก็จะล้มเหลวนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขได้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเราให้สารน้ำทดแทนไปเขาจะมีวิธีการให้นะฮะว่าวันที่1วันที่2ต้องให้น้ำปริมาณเท่าไหร่ดูระดับความเข้มข้นของปัสสาวะปริมาณของเกล็ดเลือดในพวกนี้ครับแล้วมันจะปรับไปตามจังหวะการดำเนินนะฮะถ้าทำได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยส่วนวัคซีนโรคไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีออกมาจำหน่ายแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับนะก็ใช้จ่ายก็พอสมควรนะครับ
1: ครับ
2: เท่าที่ทราบคือหลักหลายพันบาทอยู่นะครับเพราะนั้นก็บางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงเนาะตอนนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาตามทีมครับสำหรับวัคซีนลดไข้โรคก็จะฉีด2เข็มนะฮะห่างกัน3เดือน
1: ครับ
2: ผมนะฮะก็ถ้าใครตอนนี้สะดวกถ้าฉีดได้ก็ฉีดครับไม่เป็นไร
1: ใช่ใช
2: ่ก็ถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับผมครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะเอามาเล่านิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับการมาเหมือนกับว่าให้คำแนะนำแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักนะฮะของกรมการแพทย์นะครับซึ่งก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าลมชักเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงเล็งเห็นตรงนี้นะแล้วเราจะในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับ ลมชักคืออะไรนะครับลมชักก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์สมองผิดปกตินะฮะทำให้กระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยทำงานมากเกินไปซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดอาการชักซ้ำครับอาการชักก็แบบที่เรามักจะคุ้นกันก็คือเกร็งกระตุกตาเหลือกนะครับแขนขากระตุกบางทีก็จะมีอุจจาระปัสสาวะราดแต่ว่าชักบางแบบมันไม่เกร็งก็ได้นะครับชักแบบเบอร์ก็ได้นะครับชักแบบนิ่งไปเลยก็ได้นะครับชักแบบเหมือนคนเป็นลมหมดสติก็ได้ครับซึ่งรูปแบบการชักเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยเขาก็จะเป็นซ้ำๆแบบเดิมนะโดยลักษณะที่เราจะสงสัยว่ากลุ่มที่คนไข้จะมีอาการชักเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้คือระยะแรกเนี่ยอาจจะมีอาการนำมาก่อนนะฮะเขาเรียกอาการนำเช่นรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็พอมันเริ่มที่จะมีการชักเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเช่นบางคนจะได้กลิ่นแปลกๆเห็นแสงบูบวาบรู้สึกปั่นป่วนในท้องนะครับม
1: ี
2: การปวดหัวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการชักตามมานะครับซึ่งอาการชักเนี่ยก็อย่างที่เรียนฮะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่ากระแสประสาทส่วนไหนมันทำงานมากผิดปกตินะครับถ้ากระแสสมองส่วนควบคุมแขนขามีตัวไฟฟ้าทำงานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีแขนขากระตุกครับนะครับถ้าไปโดนไอ้ส่วนควบคุมการมองเห็นก็อาจจะทำให้การมองเห็นผิดปกติไปนะครับก็ถ้ามันไปโดนในส่วนของก้านสมองข้างในลึกๆเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยหมดสตินะครับแล้วก็การชักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งเฉพาะที่กับชักทั่วสมองนะถ้าชักเฉพาะที่เนี่ยก็อาจจะมีแค่มือสั่นโดยที่คนไข้เนี่ยยังรู้ตัวนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นชักแบบตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันกระจายไปทั้งสมองเนี่ยคนไข้ก็จะชักเองหมดสติทั้งตัวนะครับซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงที่เกิดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชักไม่นานถ้าเป็นแรกๆนะมักจะชักไม่นานนะครับแล้วก็หลังจากชักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะคนไข้ก็จะเริ่มฟื้นตัวแต่ตอนฟื้นตัวเนี่ยก็จะมีอาการงงๆฮะหลังชักเนี่ยคนไข้หลังชักจะเบลอๆจะงงๆบางทีเป็น5นาทีถึง10นาทีถึงจะเริ่มจำอะไรได้นะครับแต่บางรายเนี่ยก็ชักไม่หยุดครับสเตตัสอีพิเลปติคัสคือชักไม่หยุดเลยกระแสไฟฟ้ามันทำงานตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยอมสงบซึ่งภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่อันตรายมากภาวะชักต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเวลาชักทีเนี่ยนะครับสมองมันจะตายนะฮะตายเป็นล้านๆเซลล์เลยนะฮะเพราะเวลาชักทีนึงเนี่ยมันจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงนะครับเพราะนั้นคนยิ่งชักซ้ำๆยิ่งชักซ้ำๆก็จะทำให้สมองเสียหายมากพอสมองเสียหายมากก็จะยิ่งชักซ้ำไปอีกฮะพอชักซ้ำไปซ้ำมาคราวนี้มันจะคุมชักได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจึงมีความสำคัญว่าถ้าคนไข้เป็นโรคลมชักเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ตั้งแต่แรกๆนะครับต้องหยุดการชักให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของโรคลมชักเนี่ยนะครับครึ่งนึงเนี่ยไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนคือหมายถึงว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้เองครับเอาไปซีทีสแกนเอ็มไอเนี่ย ก็แทบจะปกติเลยโครงสร้างอะปกติแต่ว่าการทำงานอะมันผิดปกตินะครับพอถึงช่วงวัยนึงนะครับบางทีช่วงเด็กถึงอายุนึงเนี่ยก็จะเริ่มมีการชักขึ้นมามีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยมีอดนอนมีเครียดนะครับได้กินอาหารยาอะไรแปลกๆนิดหน่อยกระตุ้นชักแล้ว
1: ครับ
2: ซึ่งคนปกติจะไม่เป็นไรนะครับภาวะเนี้ยเขาเรียกอีพิเลปติกซินโดรมคือเป็นเขาเรียกว่าภาวะชักที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัดแต่อีกครึ่งนึงเนี่ยนะครับก็เป็นอาการชักที่มีสาเหตุเช่นอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนมีอุบัติเหตุศีรษะที่รุนแรงมีก้อนเนื้องอกติดเชื้อในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้สมองอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการชักซ้ำๆได้เพราะว่าสมองเนี่ยเกิดแผลเป็นนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้แหละนะครับมันจะทำให้สมองเนี่ยมีการลัดวงจรนะฮะ บางทีมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยอดนอนมานิดหน่อยก็จะชักและพอชักก็ทำให้สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ทำให้เซลล์สมองตายในที่สุดนะครับวิธีการรักษาโรคลมชักครับนะฮะหลักการสำคัญก็คือว่าเราจะต้องหยุดการชักให้เร็วที่สุดนะฮะถ้าเจอเนี่ยจะต้องให้หยุดการชักซึ่งคุณหมอเขาจะมีวิธีการให้ยาเนาะเช่นช่วงแรกอาจจะต้องให้ยาเพื่อหยุดอาการก่อนให้ยาในกลุ่มพวกเบนโซเดซิปีนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ยากันชักตามมาที่สำคัญคือเราจะต้องมองหาสาเหตุเสมอครับว่าคนคนนี้เนี่ยชักจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ต้องมีการเจาะเลือดนะครับเพื่อแยกโรคนะครับหาสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับซักประวัติเรื่องของสารพิษสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของแอลกอฮอล์และยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าชักครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซีทีสแกนที่สมองเกือบทุกรายนะครับก็ทำเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหาในสมองไหมเช่นบางคนทำซีทีสแกนไปก็เจอเลยว่าเป็นก้อนเนื้องอกแบบนี้นะฮะ บางคนก็เป็นพยาธิตัวตืดที่มันขึ้นไปในสมองนะครับบางคนว่าเป็นมีรอยโรคจากเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะสมองมีเส้นเลือดสมองตีเส้นเลือดสมองแตกมาก่อนเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องภาวะชักได้ซึ่งจะนำไปสู่การรักษานะครับซึ่งการรักษาเนี่ยถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้ยากันชักนะครับที่เป็นแบบยาฉีดแล้วก็แก้ไขสาเหตุเนาะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นโรคลมชักคือหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดชักซ้ำเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องให้กินยานะครับการกินยากันชักเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการที่จะไปปรับสมดุลให้สมองเนี่ยมันไม่ชักนะครับซึ่งต้องกินไปเรื่อยเพราะนั้นจุดสำคัญในมุมคนไข้ที่ต้องทราบก็คือว่าโรคลมชักต้องกินยาต่อเนื่องครับไม่ใช่ว่าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บหายปุ๊บเลิกกินไม่ใช่ถ้าเป็นโรคลมชักต้องกินต่อเนื่องกินนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงและความประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดชักซ้ำนะครับถ้ามีรอยโรคแล้วหมอเขาประเมินว่าโอกาสจะเกิดชักซ้ำสูงมากเนี่ยคุณอาจจะต้องกินตลอดชีวิตเลยนะครับแต่โดยสถิติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะโดยสถิตินะคน100คนเนี่ยถ้ากินยากันชักดีๆเนี่ยโอกาสคุมชักได้เนี่ยประมาณ 70-80% นะฮะมันจะไม่มีชักซ้ำมาอีกเนี่ยประมาณ 70-80% แล้วครึ่งนึงของ 70-80% เนี่ยหายขาดได้ครับโอกาสที่จะเอายาออกได้มีนะครับเพราะนั้นโรคลมชักเนี่ยรักษาได้ไหมรักษาให้หายขาดได้ไหมอาจจะตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าหายขาดแต่ว่าเราทำให้โรคมันสงบได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องกินยานะฮะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เป็นโรคลมชักแล้วเนี่ยจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคผลข้างเคียงของยามันอาจจะมีซึ่งเราจะต้องแจ้งคุณหมอที่ทำการรักษานะฮะว่ามีผลข้างเคียงอะไรซึ่งคุณหมอเขาจะมีโปรโตคอลในแง่ของการดูแลอยู่แล้วสุดท้ายก็คือถ้าชักเจอคนไข้ชักเนี่ยทำอย่างไรนะสิ่งที่ควรทำก็คือว่าให้จับคนไข้นอนตะแคงนะครับแล้วก็คลายเสื้อผ้านะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะครับสักพักนึงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะดีขึ้นนะครับให้จับเวลาไว้ด้วยก็ดีนะโทร1669เรียกหน่วยกู้ภัยมารับรถพยาบาลมารับนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทำคือห้ามง้างปากห้ามยัดช้อนงัดไม้ใส่มืออะไรเข้าไปเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าคนเขาจะกัดนะฮะเพราะนั้นมันจะเกิดการบาดเจ็บทั้งตัวคนไข้แล้วก็ผู้ช่วยเหลือได้นะครับนะเพราะนั้นก็โรคลมชักสรุปโดยสรุปก็คือเป เป็นโรคที่ถ้าเราเจอแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสควบคุมได้เนี่ย 70% แล้วหายขาดได้ถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าสงสัยก็ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านได้เลยนะครับ
1: ครับ
2: เอาเรื่องรักมาฝากวันนี้ครับ
1: โอเคครับอ่ะได้ข้อมูลเบื้องต้นไปให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมท่านที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขออนุญาตย้ำว่าเป็นช่วงแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่จะให้คุณหมอมาก่อนได้ให้คำปรึกษานะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเบอร์เดิมครับ022900473นะครับเดี๋ยวหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะจ๊ะนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดก่อนครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน

0: ากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบ้วนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนเชิญเลยนะครับย้ำ 2-5 กรกฎาคมนะต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าเจอกันที่ Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะImpact เมืองทองธานีครับ 2-5 กรกฎาคมอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: ครับ
5: เป็นไขมันในเลือดเป็นไขมันในเลือดนี่อยากถามคุณหมอว่า
6: ครับ
5: ทานนมถั่วเหลืองได้หรือเปล่าน
6: มถั่วเหลืองได้ครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะต้องกินนมถั่วเหลืองที่ไม่หวานนะครับ
5: ก็ไม่หวานค่ะนมจืดค่ะ
6: นมถั่วเหลืองจืดอะครับเอาที่ไหน
4: ทำเองป่ะทำเองป่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะ
5: ไม่มีน้ำตาลแต่ไปซื้อเข้ามา
4: โอเค
5: แต่ก็จืด
4: โอเค
6: ดี
5: แล้วก็มีหวานอยู่ด้วยนิดนึงแต่ไม่หวานเยอะหวานน้อยแต่นมถั่วเหลืองเหมือนกัน
6: ไม่หวานเลยครับไม่เอาเลยฮะ
4: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: ครับ
5: พอเหรอ
4: นะครับแนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: เพราะหวานนิดของพี่ผมไม่รู้ว่านิดแค่ไหนฮะนิดแต่ละคนมันไม่เท่ากันฮะ
5: อันไม่หวานก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวอันหวานก็ไม่กินก็ได้ก็ไปกินอันไม่หวาน
4: ดีครับ
6: ไม่ต้องใส
5: ่ใช่ไหมคะ
4: อะไรนะ
5: ถ้ารสไม่หวานถ้าได้อยู่ใช่ไหมคะ
6: ได้ครับได้ครับคืองี้ที่ผมเน้นเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมันได
5: ้
6: ถ้าเราปรุงจริงๆแล้วเราอยากจะเอานมถั่วเหลืองมาช่วยรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ต้องกินน้ำตาลครับซึ่งที่ผมถามว่าเอาที่ไหนกินเพราะมันหากินยากนมถั่วเหลืองแบบสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นกล่องเนี่ยโอ้โหต้องเลือกดีๆฮะส่วนใหญ่มีน้ำตาลหมดครับ
5: อันนี้ไม่มีจืดอย่างเงี้ย
4: ดีแล้ว
5: ถามคุณหมอเอ๋ว่ากินกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าที่มันห่ามนะลูกห่ามมันยังไม่ได้สุกงอมนะแล้วเอามันนึ่งอ่ะแล้วกินได้ไหมคะเป็นไขมันหรือเปล่า
6: ก็กินได้ครับกล้วยน้ำว้าห่ามก็ปริมาณน้ำตาล
5: ยังไม่ได้สุกงอม
6: ใช่ฮะคือข้อดีคือปริมาณน้ำตาลไม่เยอะแต่ว่าก็จะมีแป้งอยู่เหมือนกันก็คงไม่ได้ห้ามครับคงไม่ได้ห้ามน่าจะทานได้ครับ
4: อย่าทานเยอะเกินไปแล้วกัน
5: คือไม่กลัวอย่างอื่นกลัวจะเป็นไขมันอย่างเดียวเพราะว่าเป็นไขมันในเลือดนะ ตอนนี
6: ้อ๋อ
5: คร
4: ับ
5: ถามคุณหมอแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะ
4: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่นะกล้วยก็เลือกกล้วยหำหำแล้วก็ผ่านความร้อนก็แคลเซียมมันก็ดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นมถั่วเหลืองก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยยิ่งดีเลยนะครับสายนี้เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: สวัสดีคุณหมอครับคุณหมอครับ
6: ครับ
7: สวัสดีครับจะสอบถามครับกรณีหลังผ่าตัดแล้วมันจะมีอาการลานสายตาหายไปอ่ะจากโรคลมชักนะครับมันมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดอะไรล่ะครับ
7: ผ่าตัดสมองครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดสมองจากอะไรครับ
7: จากโรคลมชักครับอาจารย
6: ์อ๋อคืออันนี้คุณเป็นเองวะฮะ
7: ใช่ครับอาจารย
6: ์โอเคครับคุณน่าจะเข้าเป็นกลุ่มลมชักเขาเรียกว่ามีเซียลเทมโพรัลสโคลโรซิสอ่ะนะฮะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากกีบสมองด้านข้างเทมโพรัลโลบนะครับ
7: ค
6: ือในกลุ่มที่เขาเรียกว่าดื้อต่อยากันชักคือกินยากันชักแล้วยังต่อเนื่องเนี่ยการผ่าตัดจะเป็นออปชันหนึ่งครับทีนี้ปัญหาคือพอเวลาเราตัดไปตรงเทมโพรัลโลบเนี่ยไอ้ตรงเทมโพรัลโลบคือสมองกีบข้างเนี่ยมันจะเป็นทางเดินของนี่เลยฮะกระแสประสาทที่เป็นเรื่องของสายตาเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าสมองที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันไปโดนส่วนการนำสายตาด้วยการมองเห็นด้วยคนไข้ก็จะเลยมีอาการเหมือนเสียลานสายตาไปครึ่งหนึ่ง
7: ครับผม
6: ครับก็เป็นผมไม่เรียกว่าเป็นผลแทรกซ้อนแล้วกันเนาะผมเรียกว่าเป็นภาวะข้างเคียงดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณหมอคนที่ทำเนี่ยแกก็น่าจะคาดหมายไว้แล้วว่าอาจจะเกิดภาวะแบบนี้ครับครับ
7: แล้ววิธีการแก้มันทำได้ไหมครับอาจารย
6: ์คืออย่างนี้ฮะจริงๆก็ต้องตอบว่ามันเป็นการบาดเจ็บของสมองเพราะนั้นการบาดเจ็บของเนี่ยการฟื้นตัวมันก็จะมีความจำกัดอยู่คือหมายถึงว่าโอกาสที่สมองจะฟื้นตัวเนี่ยสมมติว่าเราเกิดการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดมาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยการฟื้นตัวจะมีระยะเวลาประมาณ12 เดือนน
7: ับ
6: จากวันคือถ้าเกิน12 เดือนไปแล้วการฟื้นตัวก็จะช้ามากแล้วครับ
7: ครับ
6: อันนี้เป็นมันผ่ามานานเท่าไหร่แล้วฮะ
7: ประมาณเกือบ20 ปีแล้วอาจารย
6: ์โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าน่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับคงในเรื่องการปรับตัวไปคือถ้าลานสายตาเราหายไปเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้องหันหน้าไปครับเราต้องหันหน้าไปเพราะว่าลานสายตามันจะไม่เต็ม180 องศาเนาะนะครับเราก็ต้องใช้การหันศีรษะช่วยเพื่อเป็นการปรับตัวครับ
7: แล้วคือมันจะไม่ทางกับมันจะไม่กลับมา
6: ใช่ครับเพราะว่าถ้า20 ปีแล้วเนี่ยโอกาสโอเซลประสาทจะฟื้นแหละถ้า20 ปีครับแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะฮะคือหมายถึงว่าชักคุมได้แล้วใช่ไหมฮะอาการชัก
7: ได้คุ้มครับอาจารย
6: ์โอเคถ้าชักคุมได้เนี่ยคือแหมผมจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเนาะแต่ในมุมมองสมมติเราชั่งน้ำหนักเนี่ยการคุมชักได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าชักคุมไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนอะสมองจะเสียหายไปเรื่อยๆครับความเสี่ยงจะมากกว่านี้ครับผมครับ
7: ได้ครับคราวนี้จะถามเพิ่มอีกนิดนึงครับอาจารย์ตัวฟินแบบเกณฑ์วันมันมีผลข้างเคียงต่ออะไรไหมครับอาจารย
6: ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะครับฟินปราบที่เรามักจะเจอกันก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะมีต่อตับบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วก็ง่วงซึมส่วนใหญ่ที่มักจะเจอก็คือง่วงซึมเคยมีรายงานอยู่บ้างเหมือนกันเรื่องของพวกตับอักเสบเกล็ดเลือดต่ำบ้างแต่ไม่เยอะครับ
7: แต่ว่าถ้าเลิกกินนานๆแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อมาใช่ไหมครับอาจารย
6: ์ตอนนี้ทานต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมฮะ
7: ไม่ได้ทานแล้วเดี๋ยวว่ามันเคยทานตอนที่เป็นช่วงก่อนหน้าอาจารย
6: ์โอเคก็คือถ้าไม่ได้ทานก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทานตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าเลิกทานแล้วก็จะดีขึ้นอ่ะพวกสมาธิสั้นอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยถ้าหยุดยาฟีโนบาปก็จะปกติก็แสดงว่าตอนนี้ชักคุมได้แล้วจากการผ่าตัดนะครับครับครับก็
7: แต่ว่าคุณอาจารย์ทำ
6: ดีครับครับผมครับ
4: เคลียร์เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรเข้าได้เลยนะครับ022900473เชิญครับ
8: จากคุณมิกนุสันครับจากจังหวัดขอนแก่นคร
4: ับ วิทยุ
8: ยาโอเมกาโซเคยครับ
6: โอเมกาโซเป็นยาโรคกระเพาะครับเป็นยาในกลุ่มก็เรียกว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ก็คือโดยคุณสมบัติมันก็คือลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
4: เป็นยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับ
6: ก็เป็นยาที่ใช้กันเยอะนะโอเมกาโซ
4: โอเคครับ
6: ครับผม
4: เคลียร์ครับเรียบร้อยเอาต่อเลยครับต่อเลยครับผู้ฟังที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
6: อ
9: าจารย์ที่จะถามนิดนึงว่าเป็นไขมันสูงนะคะแล้วก็เป็นกระคิวตอนได้กินอัคควาก็เลยเปลี่ยนหมอก็เลยเปลี่ยนเป็นอิซิทีไมท์ทีนี้จะถามว่าอิซิทีไมท์นี่มันทำให้ท้องเสียไหมคะ
6: อิซิทีไมท์กับท้องเสียเอ๊ะผมไม่คุ้นเลยนะฮะ
9: ไม่ใช่คุ้นใช่ไหมคะ
6: ทานแล้วมีท้องเสียแหละฮะ
9: ทานคือทุกทีก็ไม่เป็นอ่ะเสร็จแล้วก็ทานไปได้สักชั่วโมงโอ้ยปวดท้องแล้วก็ถ่ายปกติ 2-3 ครั้งแล้วก็ถ่ายเป็นน้ํา 2-3 ครั้งแล้วก็จบก็เลยเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยมีใช่มั้ยคะ
6: โอเคเดี๋ยวผมเซิร์ชให้นะฮะก็คือผลข้างเคียงที่เจอบ่อยของอิซิทีไมท์เนี่ยก็จะมีปวดติดตาอ่อนเพลียนะครับเรียนมีปวดท้องได้บ้างครับมีปวดท้องได้แต่ว่า
9: ไม่ท้องเสีย
6: มีปวดท้องได้มีขึ้นไส้ยันไอ้บ่อย
9: แล้วยังเป็นตะคริวได้ไหมครับพอดีว่ากินกับซิโทแม็กซ์พอดีเป็นหลอดลมโป่งพองแล้วหมอให้กินซิโทแม็กซ์จันทุสุก250มิลลิกรัมมันจะทำให้เป็นตะคริวไหมคะกินร่วมกันกับอิซิทีไมท์
6: คือถ้าเป็นตะคริวเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นมันน่าจะนึกถึงยาในกลุ่มสแตตินก่อนนะ
9: ใช่ก็หยุดตรงอะสแตตินมาเป็นตัวนี
6: ้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ถ้ายังเป็นตะคิวอยู่ผมว่าอาจจะต้องมองหา
9: ไปแต่ถ้ามันไปกินซิโทแม็กด้วยเนี่ยสิมันจะทำให้ยังเป็นตะคิวไห
6: ม
9: เป็นหลอดลมปุ่งทงนะคะแล้วหมอเขาให้กินซิโทแม็ก
6: กินยาใช่ไหมผมไม่แน่ว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาแล้วมันทำให้เป็นตะคริวหรือเปล่าใช่ไหมโอกาสเป็นตะคริวมันก็จะน้อยลง
9: ใช่ไหมคะ
6: ถ้าเป็นการที่เราจะสวิตไปถ้าเราเจอปัญหาพวกนี
9: ้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: โอเคครับเคลียร์เรื่องยาให้เนาะเอาต่อครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับเบอร์เดิมเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุด้วยนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: สว
10: ั
6: สดีค่ะ
4: ปิดวิทยุด้วยครับ
10: มันเจ็บเอ็นที่ไททอยนี่มันได้เป็น2อาทิตย์3อาทิตย์มันก็ยังเจ็บอยู่มันจะมีเป็นอะไรใช่ไหมคะ
6: ปวดไททอย
10: ค
6: ่
10: ะ
6: ตรงไททอยตรงต้นคอเหรอครับ
10: ค่ะที่มันจะขึ้นมาที่ใบหูเรานี่แหละ
6: โอ้ขึ้นมาใบหูเลยกดแล้วเจ็บไหม
10: กดมันเจ็บ
6: กดไม่เจ็บก้มล่ะก้มเงยเอี้ยวเจ็บไหม
10: ใช่
6: เจ็บ
10: มันเจ็บแล้วเราเหลว
4: เหลวซ้ายเหลวขวา
10: ค่ะมันจะเจ็บ
4: เจ็บตอน
6: มีชาลง
10: ไม่มีค่ะ
6: โอเคก็น่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมั้งครับคุณป้าน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะติดขาดหรือถ้าเป็นมาเป็นหายๆมันก็คงเป็นอักเสบเรื้อรังนะป้าครับ
10: มันจะอันตรายไหมคะ
6: ไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นเรื้อรังอ่ะมันจะปวดง่ายหายช้าเพราะว่าจะเป็นการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วมันจะทำให้เรา
10: ข้างเดียวนะคะ
6: ข้
10: างขวา
4: เป็นข้างขวาข้างเดียว
6: ก็เป็นจุดอ่อนไงมันเป็นจุดอ่อนในร่างกายเราเพราะนั้นถ้าฟังดูก็ต้องลดงานลงก่อนต้องลดการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นก่อนนะฮะงานก้มต้องยกอะไรเนี่ยคุณป้าครับต้องทำน้อยลงก็น่าจะดีครับ
10: ถ้าไม่มาอันตรายก็ยังดีหน่อยขอบคุณนะคะ
4: โอเคครับก็พักด้วยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับต่อครับมาน่าจะได้อีกสักสองสามท่านเนาะโทรศัพท์สายว่างอยู่นะครับเชิญครับตอนนี้ว่างครับโทรเลยรีบโทรเลยนะครับจะได้ถามคุณหมอปรึกษาคุณหมอนะครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
6: ครับ
11: ตอนนี้อายุ76ค่ะ
6: ครับ
11: ลูกชายอยากจะให้คุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแบบเสียเงินเป็นหมื่นๆนะคะแต่นี่เราสุขภาพดีคือออกกำลังกายตื่นนอนก็ออกกำลังกายตอนเย็นก่อนนอนก็ออกกำลังกายแข็งแรงแข้งขายังเดินได้จำเป็นต้องไปตรวจอย่างที่เขาว่าไหม
6: เขาจะตรวจอะไรบ้างครับคุณทราบไหม
11: เขาบอกว่าตรวจหัวใจตรวจสมองทั้งด้านที่ความจำคุณแม่ก็ยังดีเครื่องเวลาเราไปตรวจสุขภาพทุก6เดือนก็มีทุกอย่างเขายังจะเอาพาไปอย่างอื่นอีกตอนนี้คุณแม่ไม่ไปเลยอยากจะถามคุณหมอว่าจำเป็นไหมยังจะต้องตรวจแบบนั้นไหม
6: ดีมากครับป้าครับที่ผ่านมาคุณป้าตรวจอะไรมาบ้างแล้วครับที่เป็นประจำที่คุณป้าตรวจ
11: ไส้พุง
6: เอ็กปอดเคยทำหรือยัง
11: ไม่เคยเป็นหวัดและไม่เคยฉีดโควิด
6: เอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอด
11: เอ็กซเรย์ปอดไม่เคยเอ็กซเรย์แต่รู้ว่าเป็นคนแข็งแรง
6: โอเค
11: จำเป็นไหมจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้างคะ
6: ก็ใช่ครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นครับเพราะว่า
11: แพ็กเก
6: จแพ็กเกจที่ลูกชายเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะเนาะคือที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเขาก็มีป้านะ50,000-60,000มีเป็นแสนก็มีนะครับทำ MRI ทั้งตัวซึ่งอย่างนี้ครับถามว่ามันเป็นแนวทางที่เราเอามาใช้ในปฏิบัติทั่วไปไหมตอบว่าไม่ครับปกติเนี่ยในผู้ใหญ่นะครับเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดส่วนใหญ่ก็ดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดการทำงานของไตเบาหวานมันเนา
11: ะแล้ว
6: พื้นฐานทีนี้แล้วก็ปอดมีปัสสาวะนะฮะมีการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นพื้นฐานไว้ถ้า าเป็นผู้หญิงก็จะมีเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะฮะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่เป็นการส่วนใหญ่พื้นฐานมีเท่านี้คุณป้าครับแล้วก็เราจะใช้ค่าพวกนี้เป็นตัวที่เอามาหาใช่ไหมฮะเช่นสมมติเราเจอว่าตับไม่ค่อยดีนะตับเริ่มมีการอักเสบก็จะต้องไปทำการทำอันตราซาวด์หรือว่า CT สแกนต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่าเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับคุณป้าครับไหมถ้าตอบตามแนวทางที่เราทำกันทั่วไปมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าทำได้มั้ยนะฮะ
4: ถ้าทำได้ก็จะดี
6: ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละครอบครัวมากกว่าก็ต้องตอบแบบนี้ครับ
11: ขอบคุณมากค่ะ okay. ทุกวันนี้ก็เข้าประจำบอกว่าแม่แข็งแรงสองทุ่มแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วจะมันมีอะไร16
6: แต่ป้าต้องบอกให้ได้ว่าผมไม่ได้ค้านลูกเขาแน่เดี๋ยวก็จะโกรธผม
4: ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกครับ
6: ได้ก็ทำนะครับ
4: เออถ้าพร้อมทำได้ดีครับสักรอบนะ
11: ไม่เคยไปความจำเยี่ยม
4: ครับ
11: แต่เยี่ยมนี่ก็คือตัวเงินเยี่ยมขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
4: ครับโชคดีครับโชคดีครับคุณหมอมีภาคเฟซบุ๊กต่อไหม
6: มี
4: นาทีสุดท้าย
6: ผมจะคุยเรื่องกาแฟให้ฟังพอดีก็ไปเจอบทความว่ากินกาแฟช่วงไหนดีเนาะนะครับแล้วตลายมีโทษว่ามันมีงานวิจัยเพิ่มมาแล้วจะรับฟังด้วยว่าทำไมกินกาแฟแล้วมันรู้สึกสดชื่นทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้สดชื่นหรอกครับเรายังเหนื่อยเหมือนเดิมอะไร
4: มันหลอกเราเปล่าไม่รู้นะ
6: มันหลอกฮะ
4: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามในภาค Facebook นะคุณหมอนะ
6: ใช่คร
4: ับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะครับ 2-5 กรกฎาคมมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติไปเจอกันนะครับที่ Impact ครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย

0: ออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทางนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง97%และมีอ้อยถูกเผาเพียง3%สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าขายเป็นโนมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
4: นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นโนมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะยังได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายโนมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาภิเษกบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาประทุมมารายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในแมตช์แรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอ็ดสันอัลวาเรสกองกลางจากเฟนิบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่

0: คุณใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2-0เช่นเดียวกับทัพสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮยอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14 ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8 ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2 นาฬิกาและแคนาดาพบกาตาร์เวลา5 นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
5: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1 ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1 ครั้งในประชากร5 กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
6: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังว่ามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1 นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นคงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงแต่มีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
ความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่และก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีกรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยใจ
จะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้ว
ย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากร้ายหลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะบลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบแต่คนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทำนองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดี
นะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง5ทุ่มนี้ก็ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมา
ก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปรานีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงนี้ก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาและก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี้ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนะโยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารี
นะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่ห้าประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีผนังมัดสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขนะมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเรา
ให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทํานองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดําเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดําเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสํารวมระวังมีสติกํากับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่สองของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมกกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขัดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วติดตามรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก๋าเวลา 9:35 นรับฟังรายการกทจพบประชาชนเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นรับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นายญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวเพื่อนำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักหน้าที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทางอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณแม่แถมณรินทร์รำตลอดทั้งญาติโยมบ้านกลันตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์หน้าที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศในงานบุญของคุณณภัสราโอชำรำโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการอุทิศบุญให้กับคุณอนัสราโอชำรำอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้และในครั้งนี้โยมแม่แถมนารินรำได้ถวายข้าวสารมา1กระสอบเพื่อสนับสนุนโครงการพระฐานเพลของลูกเนรโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมจะทั้งหลายวันที่24กรกฎาคมนะเทศบุญมหาชาติประจำปีที่วัดจอมสุทธาวาสบ้านขวาวตำบล

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีความตั้งใจในการประกาศพระศาสนาอยู่แล้วฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นในโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นในโยมญาติทั้งหลายวันนี้วันที่19 มิถุนายนซึ่งเป็นวันอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตาภรณ์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดกลางนะก็จะมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของทุกปีปีนี้นะขอแจ้งงดนะทุกการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมคณะสัทธาศิษย์ยามศิษย์ใกล้ๆที่เคยไปร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดกลางนะทุกๆปีญาติโยมก็ไปร่วมทำบุญตักบาตรอย่างสม่ำเสมอปีนี้ขอแจ้งงดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะมีการเนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออาพาธพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ทางคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลยังไม่อนุญาตให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาปฏิบัติศาสนกิจตามปกติจึงขอประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมงดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันนี้ให้ญาติโยมรับทราบโดยทั่วกันส่วนกิจกรรมถวายตราตั้งพระสังฆาธิการก็ยังดำเนินไปตามปกติในช่วงเวลา13 นาฬิกาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีเมตตามอบหน้าที่แต่พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระมงคลสุทธกิจรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นองค์ประธานในการมอบตราตั้งพระสังฆาธิการในวันนี้นะถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมได้รับทราบโดยทั่วกันว่ากิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันนี้งดแต่ในภาคบ่ายกิจกรรมถวายตราตั้งพระสังฆาธิการยังดำเนินตามปกติญาติโยมที่มีหลวงพ่อหลวงพี่จะรับตราตั้งในวันนี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีหรือถวายมุทิตาสการะได้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการรักษาตนการรักษาตนนั้นญาติโยมทั้งหลายมีหลักพุทธภาษิตรับรองอยู่ว่าหากบุคคลรู้ตนว่าเป็นที่รักก็ควรรักษาตนนั้นให้ดีดังนี้คำว่าตนในที่นี้เนี่ยตามในแห่งมังคลทธิปนีก็หมายถึงจิตหรือว่าใจการรักษาตนจึงหมายถึงการระวังรักษาควบคุมจิตใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกทางแล้วก็ถูกวิธีทางในที่นี้ก็หมายถึงทางแห่งชีวิตนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายทางแห่งชีวิตนั้นเนี่ยกล่าวสั้นมีอยู่2ทางด้วยกันคือทางถูกกับทางผิดเมื่อมีทาง2สายอย่างนี้ผู้เดินทางชีวิตจำต้องเลือกนะโยมนะในการเลือกนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เลือกทางที่ถูกไม่ควรเลือกทางผิดถูกกับผิดเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินเพราะทางบางสายจะถูกสำหรับคนคนหนึ่งแต่ผิดสำหรับอีกคนคนหนึ่งตัวอย่างเช่นคนดื่มเหล้าเข้ากับคนได้ดีทำให้สังคมยอมรับนับถือก็ชี้ว่าเดินทางถูกส่วนอีกคนหนึ่งเห็นว่าการดื่มเหล้าเป็นอบายมุขเพราะเป็นทางผิดทางเสียเช่นเสียทรัพย์เสียเวลาเสียคนก็ชี้ว่าเดินทางถูกเช่นเดียวกันความถูกหรือว่าความผิดจึงขึ้นอยู่กับเจตนานิยมนะคือความหวังตั้งใจเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินแล้วก็เจตนานั้นเนี่ยต้องเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ดังเดิมหาใช่เจตนาที่เกิดจากความหลงไหลมัวเมาเข้ามาตัดสินไม่เพราะตามปกติในการเดินทางชีวิตนั้นบุคคลทุกคนมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากเสียความต้องการดีนั่นเองก็คือเจตนาที่บริสุทธิ์และดังเดิมบุคคลผู้หวังดีเมื่อทางชีวิตทางใดที่ดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมกับเจตนาคือความตั้งใจทางนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นทางที่ถูก
พราะ

ถูกกับเจตนาของผู้ดำเนินที่อยากให้ดีสมปรารถนาตรงกันข้ามกับทางใดที่เป็นทางเสียนะกล่าวคือผู้ใดดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเกียรติเสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะก็ตามทางนั้นก็นับว่าเป็นทางผิดเพราะผิดเจตนาดั้งเดิมของผู้ดำเนินทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียเท่านั้นบัณฑิตชนคนฉลาดนั้นญาติโยมผู้รู้ว่าตนเป็นที่รักเมื่อรู้จักทางดีคือทางที่เจริญทางเสียคือทางที่เสื่อมแล้วก็มาดำเนินชีวิตให้ถูกทางอย่างเนี้ยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีเพราะได้นำพาวิถีชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงามนั้นโยมญาติทั้งหลายอะไรที่เป็นทางดีก็พัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอะไรที่เป็นทางเสียก็หลีกเว้นนะหันกลับไปทางที่ดีจะขอให้เกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนะอบายมุขทั้งหลายมันเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนะมันไม่เคยที่จะทำให้ใครผ่านพบกับความสุขความเจริญได้สำหรับอบายมุขมีแต่เสื่อมอย่างเดียวเพราะชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าอบายมุขคือปากแห่งความเสื่อมหรือทางแห่งความชิบหายคนดีทั้งหลายเขาไม่คล้องแวะกับอบายมุขกันอยู่แล้วส่วนผู้ที่เคยผิดพลาดหรือยังลุ่มหลงอยู่เราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขหันหลังให้อบายแล้วมุ่งหน้าไปสู่ความเจริญก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขตามที่เรานั้นเนี่ยพึงปรารถนานั้นโยมญาติทั้งหลายการรักษาตนให้ถูกวิธีนั้นหมายถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่เราตั้งใจเอาไว้ในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้บุคคลปรับปรุงตนเองด้วยวิธีการ5อย่างนะก็คือว่าการปกครองตนก็ต้องดีนะการปกครองตนการพึ่งตนการปกครองตนเองการพึ่งตนเองการเชื่อมั่นในตนเองการสำรวจตนเองการเอาชนะตนเองเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางที่เราพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติตามนะถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญอย่างยิ่งในอันที่จะทำตนให้เป็นคนดีมีความสุขนะแล้วก็พ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในวิธีการ5อย่างนั้นประการแรกคือการปกครองตนคือการประคองตนตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าบุคคลผู้ฉลาดพึงประคองตนตลอดยามทั้ง3ยามใดยามหนึ่งคำว่ายามในที่นี้ก็หมายถึงวัยในทางพุทธศาสนาแบ่งวัยไว้3วัยด้วยกันก็คือปฐมวัย1มัชฌิมวัย1แล้วก็ปัจฉิมวัย1ความจริงนั้นน่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตติอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักอื่นและสิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขก่อนกว่าใครๆในโลกไม่ต้องการให้ใครเป็นคนเลวตกต่ำลำบากเดือดร้อนผู้รักตนจึงควรประกอบตนไม่ตกไปในอบายมุขหรืออุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองประคองถนอมรักษาตนเหมือนมารดาถนอมรักษาบุตรถ้าสามารถที่จะถนอมรักษาตนให้ดีตลอดทั้ง3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตลอดไปถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาประกอบตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองตนในเวลาอื่นต่อไปการทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีนะโยมนะชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์ตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังโบราณที่กล่าวว่าต้นโคตรปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายโคตรใช้ได้ยากหากโคตรทั้งต้นโคตรทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบมีชีวิตที่อับอับตกอับล้มเหลว
ประการที่2นั้นเนี่ยการพึ่งตนเองนะอันบุคคลผู้ที่จะทําตนให้เป็นที่รักนับถือของตนได้เนี่ยจะต้องใส่ใจถึงคําสอนของพระบรมศาสดาว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะพึ่งเป็นที่พึ่งเราได้ความจริงบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมเป็นที่พึ่งอันหาได้ยากที่พึ่งในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารจัดการชีวิตบุคคลจะต้องประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่ด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วจะต้องรู้จักรักษาแบ่งปันจัดสรรให้เป็นส่วนๆเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการนะการคบค้าสมาคมก็ต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนดีที่เป็นกัลยาณมิตรเพื่อนดีเพื่อนงามไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินพอหมดสิ้นทรัพย์แล้วก็หน่ายหนีดังที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมั่งมีเพื่อนมากตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้พอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปจะใช้ใช้จ่ายให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรที่จะให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายหมายถึงคุณงามความดีที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัตินะฝึกหัดดัดกิริยาวาจาใจโดยให้กิริยามีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานจิตใจมีความอ่อนโยนกิริยาที่อ่อนน้อมก็คือการถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรและไม่ถือตัวจนเกินงามต่อมาก็คือวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดุจดื่มเปล่งออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำพูดที่หวานหูชูกำลังใจผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังจิตใจมีความอ่อนโยนก็คือมีความนอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็จุนเจือกายวาจาที่อ่อนก็ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการที่3นั้นเนี่ยเชื่อมั่นตนเองความเชื่อมั่นของบุคคลเป็นเหตุส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดเนี่ยและการคิดจะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นเนี่ยต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นตัวนำและความตั้งใจเป็นตัวจักความเชื่อมั่นนั้นน่ะญาติโยมกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั้นเนี่ยหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวข้องคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่หากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสมรรถภาพของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเหยียบปีนบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นได้นิยตโยมจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมเป็นเบื้องต้นเช่นเป็นคนที่มีศรัทธาอันเป็นศรัทธาญาณสัมปยุตเชื่อผลของกรรมเชื่อภูมิธรรมคือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวิชาความรู้ควบคู่กับจรณะความประพฤติมีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมั่นคงหนักแน่นในหลักธรรมคำสอนผู้ที่มีความหนักแน่นมั่นคงอย่างเนี้ยเชื่อว่าเป็นคนที่มีความอิสระมีสมรรถนะมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้ตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะทำจะพูดคิดอะไรก็แล้วแต่มักเป็นคนที่จับจดในการทำการทำงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่เด็ดเดี่ยวประการที่4นั้นในญาติโยมการสำรวจตนเองการสำรวจตนเองนั้นเนี่ย
เป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าปฏิมังเสธมัตตนาจงสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจก็คือการสำรวจตรวจสอบหรือการตรวจค้นการตรวจสอบตนหรือการค้นตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองการเรียนรู้ตนเองเนี่ยเป็นลักษณะแห่งการสำรวจตนเองเพราะไม่มีผู้ใดจะรู้จักตนเองให้มากกว่าตนเองเหมือนอย่างที่นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าความรู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลความรู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าและผู้ที่รู้ความดีและความชั่วของตัวก็คือตัวเองหนวดแมวเป็นมกุเทศของแมวฉันใดการสำรวจตนย่อมเป็นมกุเทศทางดำเนินที่เจริญของบุคคลฉันนั้นด้วยเหตุนี้ญาติโยมบุคคลผู้ที่จะทำตนให้เป็นที่รักจำต้องคอยสอดส่องสำรวจตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดชอบประกอบตนให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะสูงนักมักจะลอยตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะต่ำนักมักจะจมลงบาดาลบุคคลบางคนเนี่ยนิยมดูคนอื่นมากกว่าดูตนเองนะโยมนะและชอบดูคนอื่นด้วยตาหน้าดูตนเองด้วยตาหลังแม้ดูตนเองก็ดูในลักษณะคนที่ตาบอดไม่เห็นความผิดความบกพร่องของตนเองมองคนอื่นด้วยตาที่สว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของคนอื่นนั้นเนี่ยแม้จะเล็กขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็ยังสามารถมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่าผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากแต่ถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากอาหารใจไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงหลงจนเหลิงและเหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจตนเองอย่างเนี้ยย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริสุทธิ์ข้อพิรุธหรือข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับปรุงให้บริสุทธิ์ได้เมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมสร้างเสริมให้บริบูรณ์ตามพุทธวิธีที่ว่าอัตนาจตยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองประการที่5นั้นในการชนะตนเองความจริงนั้นญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้แต่ในโลกนี้หามีผู้ใดต้องการที่จะเป็นผู้แพ้ไม่มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเรื่อยไปเช่นในการทำศึกสงครามการพนันขันต่อการเล่นกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะผู้ชนะแล้วก็อาจที่จะกลับแพ้ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจที่จะกลับชนะได้สมในพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้และไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรอันว่าความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นหมายถึงความชนะตนตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าอัตตาหะเวชิตังเสยโยชนะตนนั่นแลประเสริฐกว่าความชนะตนในที่นี้ชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจการข่มใจและการหยุดใจไม่ได้หลงไหลลงสู่อำนาจฝ่ายต่ำมีโลภโกรธหลงเป็นต้นตัวอย่างเช่นอโกเทนะชิเนโกทังพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตนีด้วยการให้สัจเจนาลิกวาทินัง
พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงนอกจากนี้ญาติโยมสิ่งใดที่เห็นเป็นโทษเป็นภัยแล้วมาหยุดใจไม่กระทำสิ่งนั้นได้เด็ดขาดเช่นเป็นคนที่ติดสุราหรือยาเสพติดก็มาเลิกละเอาชนะได้เป็นคนเกียจคร้านกลับเป็นคนขยันทำการงานเป็นคนเล่นการพนันก็เลิกลามาประกอบสมาชีพเป็นต้นเมื่อทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้เอาชนะตนได้เหมือนกันเพราะเหตุนั้นโยมญาติทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาต่อมนุษย์สัตว์จึงตรัสสอนไว้เป็นแนวปฏิบัติว่าผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมฝึกตนเพราะทรงพิจารณาเห็นว่าการฝึกตนเป็นการทำให้บุคคลเอาชนะตนได้เมื่อเอาชนะตนได้ก็ชื่อว่าชนะใจได้เพราะในหมู่มนุษย์บุคคลผู้ฝึกตนชื่อว่าเป็นคนดีคนประเสริฐดังนั้นตนหรือใจที่ฝึกฝนอบรมดีย่อมมั่นคงหนักแน่นเป็นใจที่มีพลังเข้มแข็งและอ่อนโยนควรแก่การงานอาจหารร่าเริงความแข็งของใจหาใช่ความหัวแข็งนักเลงหัวไม้หรือความแข็งกระด้างไม่หากแต่เป็นความแข็งที่ไม่หักความอ่อนโยนหาใช่ความอ่อนแอไม่เป็นความอ่อนที่ไม่ขาดสามารถที่จะอำนวยประโยชน์ได้ตามประสงค์ตรงกับคำที่กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าจะอ่อนก็ให้อ่อนดั่งสายไหมเพื่อไว้ใช้จับเสือโคร่งผูกโยงเขี้ยนจะแข็งให้แกร่งดังวิเชียรเพื่อใช้เจียนตัดกระจกเจรไนเพราะเหตุ นั้นสาธุชนทั้งหลายเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักจึงควรที่จะรู้จักประคองตนรู้จักพึ่งตนรู้จักเชื่อมั่นตนรู้จักสำรวจตนและรู้จักเอาชนะตนทางนี้เพื่อให้ตนนั้นเป็นคนดีมีกายอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนหวานและมีใจที่อ่อนโยนแล้วก็ได้ชื่อว่ารักษาตนให้เป็นคนที่รักษาดีรักษาตนให้เป็นอันรักษาดีดังที่ได้กล่าวมาฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันหมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
4: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรผู้คนบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชนสดจากห้องข่าวทุกเช้า

0: น้ำตาฟ้าหลั่งทั่วพื้นแหล่งล่าอาลัยพระองค์พายแห่งแดนสยามสถิตกลางใจปวงประชาทุกเขตคามน้อมกราบกรานพระองค์ท่านนิรันดร์ไปด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนสวท.บุรีรัมย์สลามัดดาตัง Good morning อาเซียน Welcome to Talk News This morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ขึ้น5ค่ำเดือน8แรกปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสวท.บุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6นาฬิกานำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asian Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC อาเซียน Community เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับ10ปี5เดือนแก๊ปอีก20วันของการเป็นประชาคมอาเซียนส่วนสมาคมอาเซียนนี้ก็เป็นปีที่59เข้าไปแล้วนะครับจากเข้าปีที่60ครับเพราะว่ารวมกันมาตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2510วันนี้คุณฤทธิชัยโคตรประโคนดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆนายวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการเสียมเนืองภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการวีรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กราบขอบพระคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงต่ำสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวท.บุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการหรือบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ0926633523เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถที่จะโทรเข้าร่วมรายการได้แล้วก็ขออนุญาตนะครับอรุณสวัสดิ์ทักทายไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามชมติดตามรับฟังมาตลอดนะครับแล้วก็ทักทายแสดงความคิดเห็นมาทางเพจ Facebook ไลฟ์ของสวท.บุรีรัมย์ครับครับประเทศไทยเรายังอยู่ในช่วงของพิธีถวายความอาลัยในพิธีประสบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระองค์สิ้นพระชนนะครับเมื่อช่วงค่ำวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีพิธีประกอบพิธีสัตมวานนะ7วันที่พระองค์สิ้นพระชนนะครับเพื่อเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์พาณนะพระที่นั่งพิมานรัตนาในพระบรมมหาราชวังไปเมื่อวันก่อนนะครับก็ในนามของข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนสวท.บุรีรัมย์ได้ถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ ส่วนฟุตบอลโลกครับกำลังเตะกันอยู่นะเจ้าภาพแคนาดานะครับกำลังแข่งขันกับทีมกาตาร์ตัวแทนของทวีปเอเชียอยู่ในกลุ่ม B ครับในตอนนี้ทราบว่าทางแคนาดานำไปได้2-0ครับเป็นฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup ครั้งที่23ที่มีสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโก3ประเทศนะครับได้จับมือกันรวมกันเป็นเจ้าภาพนะครับที่มี48ทีมนะจาก48ประเทศนะครับในทวีปต่างๆส่งตัวแทนเข้าแข่งขันนะครับยังอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะแบ่งเป็นทั้งหมด12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมก็จะเอาที่1ที่2เข้าไปแข่งในรอบน็อกเอาท์นะครับที่1ที่2ก็รวมกันเป็น20เท่าไหร่ล่ะ24ทีมแล้วก็จะมีทีมที่ดีที่สุดอีก8ทีมนะครับที่มีคะแนนดีที่สุดก็เป็นรอบ32ทีมนะครับกับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ก็ถ้าตรงกับในทวีป อเมริกาก็จะเป็นวันที่18นะครับแต่ก็เป็นวันที่19ของบ้านเราครับก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับไปทั่วโลกนั่นก็คือทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านครับได้ลงนามยุติสงครามนะฮะได้ลงนามยุติสงครามหลังจากที่มีการเจรจากันเอามาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าเปิดวินาทีประวัติศาสตร์ทรัมป์เซ็นลงนาม MOU ยุติสงครามที่พระราชวังแวร์ซายส์อยู่ในประเทศฝรั่งเศสครับ18มิถุนายน2569สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G7 ที่ฝรั่งเศสโดยมีผู้นำจากอียิปต์กาตาร์และก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยในระหว่างการเจรจากับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวขึ้นว่าผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกว่าข้อตกลงได้ลงนามแล้วข้อตกลงทั้งหมดได้ลงนามเรียบร้อยแล้วข้อตกลงดังกล่าวได้มีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์กับประธานาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใน JD แวนและโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาบประธานรัฐสภาแห่งอิหร่านครับโดยมีการเปิดเผยวิดีโอคลิปที่วินาทีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านในระหว่างช่วงรับประทานอาหารค่ำกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสที่พระราชวังแวร์ซายหลังการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G7 โดยมีนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ด้านหลังและภาพที่ทรัมป์กำลังเซ็นลงนามในเอกสารดังกล่าวประกอบไปด้วยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงและนางบริจิตมาครงภรรยาก่อนงานเลี้ยงอาหารค่ำจะเริ่มขึ้นครับแดนสกาเวียโนรองหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้ออกมาโพสต์คลิปประวัติศาสตร์การลงนามผ่านโซเชียลหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางออกจากพระราชวังแวร์ซายโดยระบุข้อความว่าก่อนงานเลี้ยงอาหารค่ำที่แวร์ซายประเทศฝรั่งเศสซึ่งประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงเป็นเจ้าภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามได้บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับอิหร่านเมื่อรัฐมนตรีรูบิโอได้รับเอกสารนั้นแล้วเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เรากำลังร่วมแบ่งปันกันครับก็เป็นอันว่าครับสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้ยุติลงแล้วนะครับหลังจากที่มีการทำบันทึกช่วยจำเมื่อวานนี้นะครับมี18ข้อส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะได้เอามาว่ากันครับสายแรกเข้ามาครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณป้าบรรเทา
1: อาจารย์ขอถามนิดหนึ่งถามแบบคนไม่รู้ไม่ได้ค่อยกล้าดูข่าวเท่าไหร่ดอก
0: ครับผม
1: อาจารย์ที่ว่าเขมรมันยิงโรงพยาบาลเราแล้วก็ยิงพวกเซเว่นอะไรเงี้ยมันเขามารับผิดชอบหรือว่าอะไรยังไงบึงไหมไม่ได้ดูข่าว
0: ไม่ได้รับผิดชอบเลยครับผมเราก็รับผิดชอบกันเองครับเพราะว่าอยู่ในช่วงการสู้รบครับ
1: โอ้หรือว่าตะว่าเข้ามาช่วยเหลือ
0: ไม
1: ่
0: ไม่ได้ช่วยครับ
1: อุ้ยงั้นโรงพยาบาลก็เป็นอยู่อย่างงั้นพังอยู่อย่างงั้นใช่ไหม
0: ก็ตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงกันอยู่ครับ
1: ก็ต้องใช้งบของเราเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผม
1: อย่างนี้แหละอาจารย์ฉันไม่ค่อยอยากดูข่าวดูแล้วมันคิดมากดูแล้วก็เสียใจ
0: อันนี้แค่เรากับกัมพูชานะครับที่มีการประทะกันยังไม่ได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการนะครับไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาอิหร่านอิสราเอลเลบานอนถล่มกันจนแหลกลาน
1: นั่นเลยครับถ้าดูไปเรื่อยนะมันคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับยิ่งตอนนี้ยิ่งดูข่าวก็ภูเก็ตแล้วก็ดูข่าวที่ว่าทุนจีนจะเข้ามาอะไรเงี้ยอาจารย์ฉันคิดมากเลยฉันไม่ค่อยกล้าดูเท่าไหร่ดอก
0: ครับป้า
1: จ้ะเดี๋ยวฟังต่อเนาะอาจารย
0: ์ครับกราบขอบพระคุณคุณป้าบรรเทามากครับผมมาดูหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ที่สำคัญของประเทศนั่นก็คือเดลินิวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับประกอบพิธีสัตมวาน7วันพระองค์พา อุทิศถวายพระราชกุศลฝ้าหญิงทรงขอบใจโรงพยาบาลจุฬาพระราชทานลายพระหัตถ์ครับก็ได้แจ้งข่าวไปแล้วครับอีกข่าวหนึ่งอันนี้น่าจับตามองมากนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบไปทั่วโลกนั่นก็คือการเกิดสถานการณ์เอลนีโญเขาเรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญเลยครับที่จะเกิดภัยแล้งขึ้นไปทั่วโลกเขาบอกว่าระดมกลืนเตรียมรับมือเอลนีโญจัดสรรน้ำให้เพียงพอจับตาพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ทางภาคตะวันออกครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกุลสั่งเตรียมความพร้อมรับมือเอลนีโญอย่างเป็นระบบวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอห้ามขาดแคลนเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสำคัญครับแล้วก็มีภาพการเยือนรัสเซียของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึงวันที่19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียร่วมให้การต้อนรับครับดังนั้นในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราปรับคณะนะครับมาอยู่ในประเทศนะไปที่ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษครับก็16ถึง19มิถุนายนครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็คือจัดพิธีสัตมวานครบ7วันองค์พาครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ผมโทรจากชายคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
0: ครับผมนมชายขอบครับผม
2: มารายงานว่าฝนตก2วันหยุดไป1วันเมื่อวานก่อนตกติดต่อกัน2วันวันเมื่อวานนี้หยุดไม่รู้ว่าวันนี้จะตกอีกหรือไม
0: ่ครับผม
2: มีเรื่องประชาสัมพันธ์พอดีท่านพระครูประสิทธิ์ศิลาภรณ์ท่านมรณภาพไปครบ100วันถือโอกาสเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหานะครับมาร่วมทำบุญที่วัดสิรินทรารมบ้านโคกยางนะครับในวันนี้เริ่มวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะตักบาตรฉลองนะครับอันนี้ก็นำเรียนให้ท่านลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนให้ท่านพระครูประสิทธิ์ศิลาภรณ์หลวงปู่ลันศิลวันโนนะครับ
0: ครับผม
2: วัดอดีตเจ้าวาดวัดสุรินทรารมครับผม
0: ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับครับก็หนุ่มชัยขอบครับรายงานจากอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็มีข่าวนิดหนึ่งครับข่าวงานบุญเช่นเดียวกันแต่ก็ป ประกาศงดนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชขออภัยครับพระธรรมวชิรสุตตภรณ์เจ้าวาดวัดกลางพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้จะมีกำหนดประกอบพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับปรากฏว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่มีอาการอาพาธครับต้องเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์เป็นการด่วนนะครับจึงแจ้งมาว่าของดการประกอบพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับก็แจ้งให้ทางพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาได้รับทราบนะครับซึ่งกำหนดเดิมนี้จะประกอบพิธีช่วงเช้านี้ละนะครับก็งดนะครับเพราะหลวงพ่อท่านมีอาการอาพาธก็ตอนนี้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ครับในส่วนของฟุตบอลโลกก็บอกว่าแซมบ้าทัพใหญ่หวังคืนฟอร์มขยมแข้งเฮตินะครับส่วนใครที่เป็นแฟนของทีมอาร์เจนตินานะครับเมสซี่นี่โชว์ฟอร์มเด่นเลยครับยิงแฮตทริกไปแล้วนะครับ3ลูกรวดนะครับในแมตช์ที่เจอกับทีมแองเจเลียแต่ทีมจากทวีปเอเชียของเราก็โชว์ฟอร์มได้สมราคานะโดยเฉพาะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับได้โชว์ฟอร์มเด่นเลยครับเกาหลีใต้นี่ชนะนะครับญี่ปุ่นนี่เสมอครับมาดูสถานการณ์เอลนีโญสักนิดหนึ่งนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมครับโดยนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยครับได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะเอลนีโญอย่างเป็นระบบหลังคาดว่าปริมาณฝนต่ำกว่าคาดเฉลี่ยส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษครับที่เรียกว่า EECนะซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วจึงแก้ไขทั้งนี้พื้นที่ EEC นี่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมทั้งฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองครับอีกหนึ่งสายกลับสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
3: สวัสดีอาจารย์ครับครับครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงมงคล
3: ครับสงครามเนาะก็จะยุติกันได้ก็เสียหายได้สรุปสวัสดี
0: แต่คู่หนึ่งนะที่ยังไม่ยุตินั่นก็คืออิสราเอลกับเลบานอนครับ
3: ไอตัวอิสราเอลผมทำไมไม่ขอที่นาอีก
0: คอยดูว่าสหรัฐอเมริกาจะมีวิธีปรามอิสราเอลยังไง
3: มันดื้อรั้นจริงๆหน่อยหมอนี่หรอ
0: ก็เป็นผลประโยชน์ของประเทศเขา
3: ผลประโยชน์แต่คนมันตายนะสิอาจ
0: ารย์ใช่นั่นเลยเนี่ยตรงนี้แหละครับสำคัญ
3: นี่ตรงนี้แหละมนุษย์เราน่ะถ้าจะผลประโยชน์จริงๆมันต้องค้าขายไม่ใช่มาฆ่าประชาชนอย่างไรตัวมันเองทำไมไม่ผูกคอตายซะอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับเจอประธานนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูครับ
3: น่ะไอ้ตัวนี้ไอ้ไล่โครูเลยครับอาจารย์เมื่ออาจารย์พูดถึงฝนนะทำยังไงมันก็ตกไปเป็นหล่นหย่อมนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
3: ที่บ้านผมตอนนั้นแทบจะนับไม่ได้เลยครับอาจารย์เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกร
0: แน่นอนเลย
3: ครับครับอาจารย์ถ้าฝนทิ้งช่วงไปหรือฝนไม่ดีปีนี้นะครับอาจารย์ชาวไร่ชาวนาแย่นะครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
3: ตรงนี้เป็นห่วงจริงฝนหลวงฝนเทียมก็ไม่เห็น
0: โดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่ชาวนาเราเนี่ยรอน้ำฝนอย่างเดียวครับเราไม่มีระบบชลประทานที่คอยช่วย
3: นะมันก็มีอยู่คลองสารเขียวเนี่ยผมอยากจะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยทั้งประมาณมาขุดคลองแล้วก็ลอกคลองสารเขียวแล้วนี่มันเป็นพงหญ้าเป็นป่าทึบไปหมดแล้วครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
3: แล้วไม่มีน้ำคลองตัดตื้นเขินไปหมดแล้วฝากไปถึงรัฐบาลด้วยครับ ดูแลพี่น้องเกษตรกรหน่อย
0: ใช่
3: ถ้าไม่มีฟองไม่มีบ่อน้ำต้องเจ้าน้ำที่ไหนมาตักเก็บไว้กับอาจารย์
0: ใช่ครับ
3: เป็นห่วงจริงๆก็อาชีพเกษตรกรอย่างผมก็ทำนาอย่างอาจารย์ทำนาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
0: ก็ไม่ได้ทำครับผม
3: นี่ตรงนี้คนทำนานี่ถ้าไม่มีน้ำอาจารย์จะทำยังไงกับอาจารย์มันเหมือนข้าราชการเขานั่งนอนอยู่ก็ได้เงินจะได้ข้าราชการนักการเมืองเหมือนกันไงตรงนี้ฝากไปถึงรัฐบาลไปดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับอาจารย
0: ์ครับผม
3: ถนนหนทางก็จะรอไว้ก่อนขุดคลองลอกคลองให้พี่น้องเกษตรกรกักเก็บน้ำไว้ถ้าไม่มีกักเก็บน้ำแล้วจะเอาอะไรมาบริโภคในรัฐบาล
0: ใช่ครับ
3: ผลทิ้งช่วงกันอย่างนี้เป็นอีโยหรือคุณก็จะไปถูก
0: เ
3: อ็นโยหร
0: ือ
3: ซ
0: ี
3: โย
0: ก็
3: เร
0: ีย
3: กไปด
0: ู
3: ครับอาจารย์
0: เอ็นโยคร
3: ับ ครับอาจารย์
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
3: ในฐานะอาจารย์เป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรพูดผ่านรายการของท่านอาจารย์เป็นถึงท่านนายกเลยครับ
0: ครับ
3: พี่น้องเกษตรกรนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
3: อาจารย์หน้าตาผมไม่เหี่ยวหรอกเนาะ
0: ครับผม
3: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์รักษาสุขภาพหน่อยนะครับอาจารย
0: ์ครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมก็พื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองมีประชาชนภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศต้องใช้น้ำร่วมกันก็ทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการอีกหนึ่งสายครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
4: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณสำนึก
4: อาจารย์อภิสิทธิ
0: ์วิสิทธิ์ครับผมไม่มีอภิสิทธิ์ครับ
4: เดิมให้อีกเดิมให้จะไปวาง
0: ครับผม
4: จะได้เป็นนายกสมัยต่อไปเน
0: าะครับผมมีข่าวอะไรไหมเอ่ย
4: ครับเอ็นนิโยแปลว่าอะไรอาจารย
0: ์เอ็นนิโยเนี่ยแฟนเป็นเขาบอกว่าเจ้าชายน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นซับทางวิชาการครับเอ็นนิโยครับซึ่งมันแปลว่าทางเอเชียแปซิฟิกทางตะวันตกนี่จะเกิดสถานการณ์แห้งแล้งครับ
4: ครับผมคิดว่าเป็นลักชื่อนักฟุตบอล
0: ไม่ใช่ครับผม
4: ก็เลยสับสนเอลิโยอยู่เก่าฟังไม่ค่อยชัดเสียงขึ้นมันอะไรขึ้น
0: ครับ
4: วิทยุ
0: ใช่ครับ
4: ฟ้ามันมืดเนาะฟ้ามืดฝนแรงเนี่ยอาจารย
0: ์นั่นแหละนี่แหละ
4: ตอน
0: กลางวันก็อากาศร้อนอีกต่างหาก
4: ครับ
0: ครับ
4: เสียงไม่ค่อยดีอาจารย
0: ์ครับขอบพระคุณมากครับ
4: ครับ
0: ผมจำได้ครับครับผมขอบพระคุณครับซึ่งในเรื่องนี้เองครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาชนาดีเลกก็บอกว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางในพื้นที่ EEC 16แห่งนี้มีปริมาณน้ำต้นทุนค่อนข้างที่จะน้อยครับดังนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเก็บกักน้ำนะครับใครที่เป็นแฟนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็เมื่อวานนี้ชนะบัลแกเรียไป3-0เซตนะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้พักวันพรุ่งนี้จะแข่งกับทีมแคนาดาครับต้องเชียร์นะต้องให้ชนะอย่างน้อยๆ3-0ให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะอาจจะมีโอกาสตกชั้นก็ได้ครับกับรายการคุยข่าวช่วงนี้กับประชาคมอาเซียนสวทบุรีรัมย์นะครับหมดเวลาเพียงเท่านี้ฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับ

0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก2คู่กลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกาตาร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่

0: ก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
1: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับนายอัครพันธ์พูนศิริท่านปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต่ายครับสวัสดีครับผู้ชมครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยจริงๆเป็นรอบของท่านรองเกรียงศักดิ์สมจิตนะคะก็วันนี้ท่านติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้ท่านปจ.เนี่ยมาดำเนินรายการแทนนะคะแต่วันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะทักทายผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทางหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนด้วยแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมรับสัญญาณแล้วก็เปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้ติดตามรับฟังข่าวสารดีๆกันนะคะทุกวันศุกร์เราก็ได้เจอกับท่านรองผู้ว่าท่านหัวหน้าท่านหัวหน้าส่วนต่างๆจะหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมรับฟังกันเช่นเคยช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะท่านปจ.คะ
1: ครับมีตกกับทุกวันนะฮะ
0: ใช่ช่วงเย็นท่านปภ.เรียกว่าฝนเลิกงานนะคะพอเลิกงานเลิกเรียนมานี่ก็ตกทุกวันเลยนะคะก็เดี๋ยวดูช่วงท้ายรายการนะคะว่าเวลาเราเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวสำคัญเนี่ยมาฝากกันนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของนโยบายสำคัญของทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งถ้าพูดถึงมหาดไทยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนโยบายต่างๆมาจากมหาดไทยทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งก็เมื่อวันก่อนนี้เนี่ยเพิ่งจะมีการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะคะผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดเลยนะคะผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การประชุมเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเรื่องราวอะไรสำคัญเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเราเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ท่านปลัดจังหวัดเนี่ยได้มาพูดคุยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะ
1: ครับคุณต่ายครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้รับฟังนะครับรายการเล่าเรื่องเมืองแป
0: ะ
1: นะครับประจำวันศุกร์นี้นะครับก็สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านได้มอบนโยบายนะครับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะฮะท่านส่วนราชการนะครับที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนทุกท่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่านโยบายกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นการขับเคลื่อนนะครับองค์การพยพภายในนะครับสำหรับนโยบายที่สำคัญนะผมจะขออนุญาตพูดภาพรวมของท่านอนุทินแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันเรื่องมันเยอะนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องทุกเรื่องนะครับสำหรับการประชุมเนี้ยจัดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่กระทรวงมหาดไทยนะครับสำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะท่านปิยะปิยะนำนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการก็ได้เข้าร่วมประชุมทางผ่านคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งการสำคัญเลยก็คือเรื่องของท่านอนุทินนะครับได้มอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นการโดยเน้นนะครับแนวทางเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องความมั่นคงนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะทั่วประเทศนะครับซึ่งได้มอบนโยบายโดยสั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ชาวมหาดไทยนะครับราชการสังกัดมหาดไทยรวมถึงพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงการพัฒนาช่วยเหลือพี่น้องชนได้ด้านเศรษฐกิจนะครับการสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการขยายเรื่องความมั่นคงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งท่านอนุทินเนี่ยได้เดินทางนะครับพร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปยังประเทศฝรั่งเศสนะครับได้หารือเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของการเข้าร่วมกลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้อง OECD นะครับแล้วก็ได้มอบนโยบายเรื่องของการสร้างกระทรวงมหาดไทยให้มีความใสสะอาดโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือกับพี่สหประชาชาติได้สหภาพยุโรปนะครับในผ่านโครงการ FTA ซึ่ง FTA ก็คือเรื่องของ Free Trade Area นะครับเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคือด้านเกษตรกรรมนะครับซึ่งเมื่อส่งออกไปยังประเทศใน EU หรือยุโรปแล้วเนี่ยก็ได้รับการลดภาษีหรือปลอดภาษีนะครับส่งผลให้ราคาของพี่น้องประชาชนพืชผลเกษตรเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับไม่ต้องมาเสียภาษีนำเข้าในส่วนนี้สามารถมาลดเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าให้พี่น้องเกษตรกรได้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เห็นถึงวิสัยทัศน์นะครับในการขยายตลาดด้านเกษตรกรรมหรือกลไกด้านสินค้าอื่นนะครับไปยังประเทศใน EU แล้วก็ประเทศอื่นที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็โดยเน้นเรื่องของการโปรโมทผ้าไทยโกอินเตอร์นะครับซึ่ง บุรีรัมย์ของเราก็มีผ้าไทยที่พื้นถิ่นนะครับที่โด่งดังอยู่เกือบทุกอำเภอน
0: ะคร ับ
1: อันนี้ก็เป็นการนำผ้าไทยของเราเนี่ยไปโปรโมทนะฮะไปขายในทั่วโลกนะครับรวมทั้งการจัดเทศกาลราชภัฏราสู่สากลนะครับภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศรีวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับที่กรุงปารีสด้วยอันนี้ก็สร้างกระแสผ้าไทยไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมทั้งนำแนวทางผ้าไทยใส่ให้สนุกนะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับได้ใส่ผ้าไทยในการส่งเสริมกลุ่มผ้าไทยแล้วก็พี่น้องนะครับที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยด้วยครับนะครับรวมทั้งไปจังหวัดประเทศเวียดนามนะครับในการสร้างหุ้นส่วนเศรษฐกิจรอบด้านนะครับการเพิ่มความร่วมมือด้านเกษตรกรรมด้านการค้าขายแล้วก็ด้านความมั่นคงในภูมิภาคครับอันนี้ก็อีกทั้งนะครับเน้นนโยบายที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเร่งด่วนเลยก็คือนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ครับก็คือเป็นนโยบายเรื่องของลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนสิกิจฐานะและเศรษฐกิจชุมชนอันนี้ก็กระทรวงมหาดไทยก็ขานรับไปแล้วนะครับเรื่องของรถพวงนะที่พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ตลาดนัดไทยช่วยไทยนะครับซึ่งก็ต้องรอในเฟสต่อไปนะครับในการประเมินแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้ก็พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพรถพุ่มพวงก็ดีนะครับหรือตลาดนักเกษตรเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งไว้ก่อนนะครับเพื่อจะรอนโยบายในการดำเนินการในเฟสต่อไปครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ผลไปอย่างดียิ่งได้รับการตอบรับจากผู้ค้าผู้ขายนะครับมีความคึกคักมีเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่นะในเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นแก้ปัญหาระดับรากหญ้าแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจทั่วไปนะครับต่อมาครับเรื่องปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนนะครับก็เน้นสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่นะครับอันนี้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นปัญหาที่กว้างขวางนะแล้วก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะดำเนินการในการค้นหาผู้ค้าผู้เสพนะผู้ค้าก็จะดำเนินการเรื่องของตามกฎหมายนะแล้วก็เน้นเรื่องการยึดทรัพย์นะเพื่อให้มีการนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดเนี่ยไปต่อยอดนะไปแปลงเป็นฟอกเงินหรือประมาณนี้นะฮะก็จะมีการดำเนินการตามเป้าหมายนะครับให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือผู้เสพผู้ติดนะครับก็ในพื้นที่นะฮะก็มีการค้นหาผู้เสพผู้ติดนะเรื่องยาเสพติดว่ายาเสพติดนะฮะที่มีข่าวเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชก็ดีนะครับผู้ป่วยที่มีอาการคุ้มคลั่งมากับยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยนะที่ทำร้ายประชาชนเนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ให้ความเน้นย้ำนะให้ความสนใจแล้วก็ฝากถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ติดตามนะแล้วก็ค้นหาผู้ติดผู้เสพอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อค้นหาได้แล้วเนี่ยท่านประชาชนในพื้นที่อาจจะสงสัยว่าทำไมยังปล่อยให้ผู้เสพผู้ติดอยู่ในพื้นที่ได้นะเราไม่ได้นอนใจนะครับก็จะมีการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะเป็นกลุ่มบำบัดเป็นค่ายบำบัดต่อไปเพื่อให้เขากลับมาเป็นบุคคลที่ดีของสังคมนะครับใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพผู้ติดได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกที่หรือท่านในอำเภอทุกอำเภอได้นะตลอดนะครับเพื่อช่วยกันนะฮะให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ
0: ค่ะเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที
1: ่ใช่ครับ
0: ปราบปรามขนาดไหนก็ยังเห็นอยู่จริงๆมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่คนในครอบครัว
1: นะครับต้องดูแลพี่น้องแล้วก็บุคคลในครอบครัวของท่านนะครับก็หากพบนะหรือเห็นสังเกตอาการนะคนในครอบครัวว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นนอนดึกไม่นอนเดินวนไปวนมาหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยก็ขอให้ท่านได้แจ้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านน
0: ะ
1: หรือท่านในอำเภอในพื้นที่นะซึ่งเรามีศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกอำเภออยู่แล้วนะครับสปสอนะครับเพื่อสปวสอนะครับในการช่วยเหลือดูแลเรื่องยาเสพติดนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือแล้วก็สร้างสังคมให้ปลอดยาเสพติดต่อไปนะครับอีกอันนึงก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตนะฮะสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากเศรษฐกิจนะถ้าคุณภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีคุณภาพนะครับก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เน้นเรื่องสังคมปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่คือเรื่องการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาพพันธนามัยในพื้นที่ครับต่อมาฮะการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะพร้อมรับทุกสถานการณ์และพัฒนาเมืองอย่างสมดุล นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้เน้นย้ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางปภจังหวัดนะ แต่เดี๋ยวคงมีเรื่องฝากคุณต่ายมาด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพัฒนาบ้านเมืองอย่างยั่งยืนก็คือมีการจัดให้พี่น้องอบรมนะอาสาปภในพื้นที่นะครับในการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มนะอุทกภัยที่ซ้ำซากเนี่ยเราได้จัดทำแผนอยู่แล้วนะครับเรามาประเมินทุกปีว่าพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงเรื่องของอุทกภัยนะวาตภัยนะครับแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินการป้องกันนะแก้ไขแล้วก็จัดทำแผนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อเกิดภัยและน้ำท่วมแล้วนะฮะก็จะมีเรื่องของภัยแล้งนะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยคาดการว่าจะมีฝนตกทิ้งช่วงนะครับในปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาค
0: ม
1: นะช่วงนี้ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเมื่อมีฝนตกเนี่ยก็หาภาชนะกักเก็บน
0: ะ
1: น้ำนะเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะให้รับมือนะครับกับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปนะครับก
0: ็
1: อย่านิ่งนอนใจนะครับก็จัดเก็บน้ำนะครับตามความเหมาะสมในพื้นที่นะครับให้มีความเหมาะสมนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาครับเรื่องของราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมนะครับยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิตอลนะครับอันนี้ก็นโยบายของทุกกระทรวงไม่ใช่ว่ากระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวนะฮะก็จะสามารถเปลี่ยนจะพยายามเปลี่ยนนะไม่ให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางเข้ามาติดต่อในเมืองหรือติดต่อในระบบตัวบุคคลนะครับจะมีการออนไลน์มากขึ้นนะครับเรื่องของอนุมัติอนุญาตนะฮะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยก็จะพยายามลดนะโดยให้พี่น้องประชาชนสามารถอนุญาตอนุมัติหรือแม้กระทั่งการดำเนินการต่างๆในการออนไลน์น
0: ะ
1: เมื่อพี่น้องประชาชนมีมือถือ
0: นะ
1: ก็สามารถดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับติดต่อราชการได้จองคิวเนาะทำธุรกรรมโอนย้ายบ้านทะเบียนบ้านอย่างนี้สามารถดำเนินการได้ตามแอปพลิเคชันไทยดีนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันไทยดีก็สามารถดำเนินการโหลดแอปนี้ได้นะครับซึ่งจะเป็นการแอปที่แสดงยืนยันตัวตนนะเราสามารถใช้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปกครองเนี่ยได้นะในแอปพลิเคชันนี้นะครับหากท่านใดติดขัดเนาะไม่สามารถโหลดแอปได้หรือมีปัญหาไม่เข้าใจนะก็สามารถติดต่อที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเราได้อบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศแล้วนะในเรื่องของการให้บริการแล้วก็สามารถติดต่อที่อำเภอได้นะครับในงานทะเบียนนะทะเบียนระบาดอำเภออยู่ชั้น1ส่วนมากอยู่ชั้น1ของที่ว่าการอำเภอทุกที่แหละนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับไปที่อำเภอนะหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ท่านเขาจะให้อำนวยความสะดวกได้กระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะเรื่องของความมั่นคงอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นการประสานงานนะให้กับทุกหน่วยงานนะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถคิดอะไรไม่ออกก็บอกในอำเภอน
0: ะ
1: หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านได้นะครับอันนี้ก็ให้การดูแลทุกเรื่องนะครับน
0: ี่
1: ก็เป็นเรื่องของราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับให้เน้นย้ำนะที่โครงการที่ดำเนินการไปแล้วพี่น้องประชาชนก็คุณต่ายไปใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์บางอย่าง
0: ใช้แบบเกือบจะหมดแล้วค่ะอีกนิดหน่อย
1: ครับอันนี้ก็ท่านเน้นย้ำเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับซึ่งเป็นลดค่าใช้จ่ายนะค่อยทางพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางรัฐบาลนะก็จะออกค่าใช้จ่ายให้ 60% นะครับพ
0: ี่
1: น
0: ้
1: องประชาชนก็ใช้จ่ายได้ 40% นะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับซ
0: ึ่
1: งเราได้แจ้งพี่น้องประชาชนไปแล้ว
0: ใช่ค่ะรอบที่แล้วเราพูดกันไปเยอะอยู่เหมือนกันนะพ
1: ี
0: ่น้องหลายท่านก็คงจะเข้าใจว่าเราคงจะได้ใช้บางท่านบอกว่าหมดไปตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้ว
1: ครับครับดีคร
0: ับ เป็นการกระตุ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะกระตุ้นการใช้เงินนะคะซึ่งไม่ได้ช่วยแค่เพียงผู้ประกอบการแต่ว่าช่วยในส่วนของผู้ที่พี่น้องประชาชนของเราที่ใช้บริการด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: โดยเฉพาะผู้ค้านะครับผู้ขายนะครับในพื้นที่นะในระดับพื้นที่ของเราเนี่ยก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดียิ่งนะครับก็เป็นอย่างดีก็อย่าลืมในพื้นที่ในเมืองนะครับหรือพื้นที่ไหนที่มีการ delivery นะมีการส่งใช่ไหมคุณตายก็สามารถดำเนินการได้
0: ใช่ง่าย
1: เข้าร่วมโครงการใช่ครับ
0: ใช่ง่ายมากก็ลองใช้ดูถ้าหากว่าใครที่ยังมีสิทธิ์เหลืออยู่แต่ถ้าหากว่าเดือนนี้หมดไปแล้วเดือนหน้าลองใช้
1: ครับลองใช้ดูนะครับมันมีประโยชน์มากนะครับลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับน
0: ี่
1: ก็เป็นการช่วยเหลือในการยกระดับแล้วก็เศรษฐกิจนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องเศรษฐกิจนะครับอีกเรื่องนึงครับที่ก่อนเนื่องกับประชาชนที่กลุ่มด้อยโอกาสนะครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งมีกว่า30ล้านคนนะครับตอนนี้ยังมีกลุ่มตกหล่นอยู่ในพื้นที่นะครับสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นรอบแรกเนี่ยของจังหวัดเราเนี่ยได้ดำเนินการ แล้วเสร็จไปแล้วนะครับเหลือไม่ถึงระดับ10คนนะครับแต่จะมีบุคคลนะครับที่ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือยังตกหล่นอยู่นะครับก็จะมีเยอะฮะหลายหมื่นคนอยู่ในพื้นที่เรานะครับตอนนี้ก็ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจนะครับท่านใดนะครับที่ทราบสถานะตัวเองว่ายังเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายกลุ่มที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าไม่เกินเท่าไหร่ยังไงท่านลองสอบถามกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสามารถติดต่อลงชื่อนะได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วทุกหมู่บ้านเลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจอยู่แล้วรัฐบาลจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเฟสต่อไปให้นะครับนี่ก็อยู่ระหว่างเฟสแรกนี่อยู่ระหว่างที่กลุ่มตกหล่นอยู่นะกลุ่มต่อไปก็จะดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านที่ทราบสถานะตัวเองก็ไปหรือสงสัยอยู่นะก็ไปติดต่อสอบถามได้ที่พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์และสถานะของตัวเองไว้นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ไทยช่วยไทยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับสำหรับภัยพิบัติได้พูดไปแล้วนะฮะแล้วเราก็ให้ท่านให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนตกน้ำท่วมนะอุทกภัยแล้วก็วาตภัยนะครับที่เกิดขึ้นก็ราชการก็ให้ความช่วยเหลือทุกหน่วยงานนะครับก็เราไม่ได้เน้นเรื่องความช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับในการป้องกันเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการป้องกันเชิงป้องกันไม่ให้เกิดนะไม่เกิดการสูญเสียไม่เกิดภัยที่เกิดขึ้นนะครับให้รบกวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับอันนี้ก็จะมีการทำแผนนะโดยเฉพาะยิ่งปภได้ฝากมาเรื่องของได้จัดทำแผนในการดูแลพี่น้องประชาชนในเชิงป้องกันนะในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงภัยนะที่มีการท่วมซ้ำซากต่างๆโดยเฉพาะยิ่งการเตรียมรับภัยแล้งนะอันนี้สำคัญเลยครับที่จะเกิดขึ้นในห้วงต่อไปนะในเรื่องของภาวะอันนิโยนะครับก
0: ็
1: อย่าคิดว่าฝนตกแล้วนะฮะเราจะไม่มีภัยแล้งนะครับอันนี้เป็นแค่ฝนที่เกิดขึ้นนะจะมีการทิ้งช่วงในระยะยาวนะครับตกอีกทีก็จะเป็นการกลางเดือนหรือปลายเดือนกรกฎาคมเลยนะครับอันนี้ก็จะทำแผนร่วมกับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรนะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะในการวางแผนในเรื่องการจัดการน้ำนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้น้อยที่สุดนะครับที่จะเกิดขึ้นในต่อไปครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปครับเรื่องการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงนะที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เลยที่เกี่ยวข้องกับเราเลยมี9ประเด็นนะครับขออนุญาตสรุปนะแล้วก็พูดประเด็นที่เกี่ยวกับบุรีรัมย์โดยเฉพาะเลยนะครับเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะอันนี้ก็ถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นนะที่สาธารณะนะที่นสล.นะที่มีเจ้าของนะที่ใช้ร่วมกันเนี่ยมีผู้บุกรุกนะครับหรือไปทำกินนะโดยไม่รับอนุญาตนะซึ่งไม่อนุญาตอยู่แล้วนะฮะก็ไปแจ้งนะข้อมูลข่าวสารนะครับให้กับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลนะเทศบาลได้เพราะเขาเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องของที่สาธารณะนะครับช่วยกันดูแลนะครับที่ดินของสาธารณะนะครับแล้วก็อาชญากรรมออนไลน์ครับการก็ฝากเรื่องประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในพื้นที่น
0: ะ
1: อย่าหลงเชื่อนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตัวนี้น่าจะลดลงบ้างแล้วเพราะว
0: ่
1: าเพื่อนบ้านเราที่เป็นที่ซ่องสุมของออนไลน์ได้ถูกทำลายไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ก็อย่าประมาทครับเพราะกลุ่มเหล่านี้จะได้ทราบข่าวว่าย้ายฐานนะไม่ใช่ฐานการผลิตนะฐานการหลอกลวงไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกนะก็มีการสร้างเมืองเยอะเลยในการสร้างแหล่งใหม่ของสแกมเมอร์ที่ทราบข่าวมาก็มันก็จะทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปนะครับอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องระวังตัวเองนะมีเบอร์โทรนะหรือมีการอ้างอิงเป็นเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินก็ดีการหลอกลวงก็ดีเนี่ยก็ขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเช่นกันนะกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ทำทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับก็ท่านรับการอบรมมาอย่างดีนะก็เป็นตัวแทนรัฐบาลในระดับหมู่บ้านน
0: ะ
1: ท่านพบเห็นแม้กระทั่งคนแปลกหน้านะคุณใจตรงนี้มีเข้ามาหลอกลวง
0: มาถึงบ้านเลย
1: ใช่ครับอันนี้ก็พบเห็นสิ่งไม่ดีก็เข้ามาแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้นะครับธุรกิจนอมินีครับวันนี้กลุ่มเหล่านี้ก็จะใช้กลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยก็ใช้คนไทยเนี่ยเป็นกลุ่มนอมินีในการโอนเงินนะบัญชีม้าที่ท่านเห็นน
0: ะ
1: นะแล้วก็เรื่องของนอมินีในเรื่องของการเข้ามาบ้านเราน่าจะไม่มียังไม่มีและไม่ทราบข่าวเรื่องของการมาซื้อที่ดินบุกรุกที่นะใช่ไหมโดยทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามานะโดยใช้คนไทยเนี่ยเข้ามาในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะครับยาเสพติดครับพูดไปแล้วนะครับการฟอกเงินก็เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดกฎหมายเพราะกลุ่มอาชญากรรมจะนำเงินที่ผิดกฎหมายมาฟอกเงินในการ เปิดร้านอาหารนะร้านค้านะถ้าในพื้นที่เนี่ยพบเห็นใครร่ำรวยผิดปกตินะก็ขอแจ้ง ทางราชการนะครับเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเราไม่ได้ไปจับกุมเขานะฮะแค่ตรวจสอบเขาอาจจะไม่ได้สุจจริตก็ได้นะครับ
0: ก็อาจจะแอบถูก
1: ลงในขยันขันแข็งนะฮะแต่ว่าก็เพื่อความไม่ประมาทครับก็ขอให้มีน้องประชาชนได้แจ้งกับกับผู้ใหญ่บ้านหรือราชการที่เกี่ยวข้องตำรวจทหารนะฝ่ายปกครองนะครับการปราบปรามมาเฟียครับก็เป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินการต่อเนื่องมาเรื่องของการทำธุรกิจผิดกฎหมายนะครับกลุ่มเหล่านี้บ้านเราไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเราประชาสัมพันธ์ปราบปรามอย่างต่อเนื่องครับการจัดการหนี้นอกระบบครับท่านใดนะครับที่ชาวบ้านพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปกู้หนี้นอกระบบมานะครับแล้วก็ทราบว่าเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินกำหนดนะก็ไปแจ้งอำเภอนะกำนันผู้ใหญ่บ้านได้นะครับก็เราจะเข้าไปดำเนินการกับกลุ่มที่ปล่อยกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมายนะครับท่านสามารถไปกู้เงินได้ตามสถาบันการเงินหรือกู้เงินโดยถูกกฎหมายได้นะครับโดยมีสัญญากู้เงินที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นะครับอันนี้ก็ไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ในอำเภอได้นะครับถ้ามีท่านสงสัยเรื่องของการกู้เงินนะครับความปลอดภัยทั้งท่องเที่ยวครับท่านก็ฝากมาทั่วประเทศเลยนะครับว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่พื้นที่นะครับก็ให้ความรักและเอ็นดูนะนักท่องเที่ยวนะ
0: ที่เข้ามา
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้จะเห็นพี่น้องชาวต่างชาติโดยเฉพาะพี่น้องชาวจีนชาวตะวันตกอ่
0: ะ
1: นะเข้าไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะแล้วก็เชิงแบบโฮมสเตย์ในชนบทมากขึ้นนะก็ฝากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นนะก็ให้ความรักความเอ็นดูเสมือนเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเรานะครับเพื่อสร้างชื่อเสียงเนาะแล้วก็ให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มนะครับได้มีความประทับใจแล้วก็เขาจะบอกต่อเนาะการท่องเที่ยวเนี่ยอะไรก็ไม่สู้การบอกต่อน
0: ะ
1: เพราะว่าการบอกต่อจะเล่าเรื่องราวได้ดีการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ดีสู้เท่าการบอกต่อ
0: คือไปมาแล้วอ่ะแล้วมันสามารถเล่าต่อได้แล้วคนที่ฟังแล้วแบบฟังแล้วอยากจะมาด้วย
1: ใช่ครับตอนนี้ก็มีสื่อออนไลน์เนี่ยมือถือแล้วเขาท่องเที่ยวก็ถ่ายสร้างความประทับใจได้ดีนะท่านดูคลิปได้อย่าง TikTok หรือคลิปต่างๆเนี่ยก็เห็นท่องเที่ยวที่ประทับใจคนไทยก็ถ่ายทอดต่อก็ให้ญาติพี่น้องคนต่างๆมาก็เล่าเรื่องราวได้ดีกว่าเนา
0: ะ
1: เป็นแบบธรรมชาติมากกว่าที่มีเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: เราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดี
1: ใช่ครับพบเห็นท่องเที่ยวมีความติดขัดหรืออะไรไม่สะดวกก็ขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะครับเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้แก่คนทั้งประเทศนะครับต่อมาครับก็จังหวัดเนาะก็เน้นย้ำนะท่านอนุทินเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่านะดำเนินการทีมจังหวัดนะบุรีรัมย์เราเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับมีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายประชาชนในพื้นที่นะท่านเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดนะท่านพบเห็นใครหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่เนี่ยท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราน
0: ะ
1: ทุกเรื่องเกี่ยวกับเราหมดนะครับตอนนี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของอาชญากรรมต่างๆที่เป็นข่าวในจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยก็ขอให้ท่านได้ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวนะครับให้กับทางราชการได้นะครับท่านจะเป็นการเฝ้าระวังบุคคลที่เฝ้าระวังได้ดีที่สุดในพื้นที่นะครับเราก็จะมีกลุ่มพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชลบที่จะเข้าไประงับเหตุเบื้องต้นร่วมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับนี่ก็ฝากพี่น้องประชาชนในเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของต่อเนื่องจากการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะเรื่องยาเสพติดเรื่องอาชญากรรมเรื่องนอมินีเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะเนี่ยท่านอนุทินก็เน้นย้ำให้มีการปกปิดชื่อนะเพื่อเป็นปกปิดชื่อผู้แจ้งนะไม่ใช่ปกปิดชื่อผู้กระทำความผิดนะ
0: ผู้แจ้งเพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัยนะอันนี้ท่านพี่น้องประชาชนที่แจ้งข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยสามารถอุ่นใจได้เลยว่าชื่อท่านที่มาแจ้งข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะไม่รับการเปิดเผย
0: ค่ะเพราะบางท่านเนี่ยกลัว
1: ใช่ครับ
0: สิ่งแรกเลยที่หลายคนเนี่ยไม่กล้าแจ้งไม่กล้าบอกเวลาที่เห็นอะไรไม่ดีเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะโดนแบบพอเขารู้แล้วเขาจะมาจัดการตัวเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเน้นย้ำมานะครับสุดท้ายครับท่านก็เน้นย้ำให้ข้าราชการนะมหาดไทยผู้ว่าไล่ไปเลยท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านในอำเภอแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขับเคลื่อนนะมาไทยทำทันทีนะแอคชั่นพลัสนะครับก็คือสั่งแล้วต้องทำเลยนะครับซึ่งบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็ได้ไประชุมกับในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วนะครับก็มอบนโยบายว่าทุกท่านนะต้องเป็นบุคลากรมาไทยที่พึ่งได้ของประชาชนนะครับโดยเพิ่มยิ่งผมเน้นย้ำตลอดนะกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ขอให้ท่านเป็นที่พึ่งได้นะพึ่งได้ทุกๆเรื่องไม่ใช่พึ่งได้ในการทำผิดกฎหมายนะครับพึ่งได้เพื่อรักษาความยุติธรรมในพื้นที่นะครับสิ่งใดที่ชาวบ้านมีความเดือดร้อนก็ขอให้ดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะอะไรที่แก้ยังไม่ได้ในระดับพื้นที่นะก็แจ้งไปยังอำเภอจังหวัดนะครับเราก็จะมีหน่วยงานที่เข้าไปทำทันทีแก้ไขพี่น้องปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับ แล้วก็เน้นย้ำนะไม่มีอันธพาลนะผู้มีอิทธิพลในพื้นที่น
0: ะ
1: ใครพบเห็นคนที่เข้าข่ายนะมีพฤติกรรมอันธพาลแล้วก็ผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็แจ้งข้อมูลข่าวสารมาเพื่อจะได้ปราบปรามอย่างเร่งด่วนนะแล้วก็เพื่อความสงบสุขในพื้นที่ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยได้ให้ไว้นะครับ
0: เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ครับ
0: พูดกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเวลาที่มีปัญหาเนี่ยอย่างที่ท่านประหลัดจังหวัดบอกไปก็คือด่านแรกเลยที่เราจะสามารถแจ้งได้หรือว่าขอความช่วยเหลือได้นั่นก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรต่างๆเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพี่น้องที่สุดแต่ผู้นำก็จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนเราด้วยนะคะไม่ใช่พอพี่น้องเราไปแจ้งและไปบอกแล้วก็ทำเฉยอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าหากว่าใครไปแจ้งแล้วผู้ใหญ่บ้านเมินเฉยไม่ช่วยเหลือเนี่ยแจ้งมาที่ท่านปลัดจังหวัดได้เลยนะคะ
1: ว่
0: าดูแลผู้ใหญ่บ้านอยู่นะคะ
1: แต่ในอำเภอนี่จะใกล้ชิดถ้าคำนั้นผู้ใหญ่บ้านไม่ปฏิบัติก็สามารถไปแจ้งในอำเภอได้
0: ในอำเภอ
1: ในอำเภอที่พึ่งของท่านด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเลยค่ะอันนี้ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆของพี่น้องประชาชนค่ะท่านปจคะลืมกันไปเดี๋ยวแจ้งพี่น้องเราสักหน่อยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค่ะสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายนะหมดเขตในช่วงหมดเวลาช่วง 16:30 นนะคะลงทะเบียนเพื่อขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาตามมาตรการของภาครัฐนะคะตามมาตรการช่วยเหลือของทางภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนหรือไม่ซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจเช็คเงื่อนไขต่างๆได้นะคะคุณผู้ฟังหรือว่าบางท่านอาจจะเคยลงไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองลงไว้นะคะเข้าไปตรวจดูในเรื่องของการลงทะเบียนได้เลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะที่ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็การประปาซึ่งหลายท่านเนี่ยบอกว่ากลัวลงไปแล้วไม่ได้เนาะลองลงดูก่อนคุณผู้ฟังคะซึ่งเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เนี่ยอย่างส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสนับสนุนวงเงินไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนก็คือถ้าเราใช้ค่าไฟไม่ถึง315บาทรัฐช่วยจ่ายให้นะคะแต่ถ้าหากว่าใช้เกินกว่านั้นก็จะต้องรับผิดชอบเองค่ะคุณผู้ฟังส่วนค่าน้ำนะคะภาครัฐสนับสนุนค่าน้ำประปาให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายให้100บาทนะคะส่วนที่เหลือเราก็จ่ายเองนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็สำหรับท่านใดที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นอกพิมพ์ไปว่าลงทะเบียนลดค่าไฟค่าน้ำนะคะไปดูนะคะจะมีเว็บไซต์ให้เราเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนได้นะคะอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องกันแล้วกันค่ะไปดูเรื่องต่อมาค่ะท่านปชคะตอนแรกเราคิดว่าม
1: ี
0: แค่ 4-5 เรื่องเองเราจะพูดหมดไหมเนี่ยเวลา1ชั่วโมง1เรื่องไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเอาไปดูเรื่องต่อมาค่ะกับทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้ไปมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะได้มีการไปมอบสิ่งของกันที่หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการสร้างในเรื่องของอาชีพให้กับน้องๆ นักเรียนเราเคยไปเห็นกิจกรรมที่เขาคุณครูเนี่ยพาเด็กนักเรียนไปค่ะปจคะเขามีงานให้นักเรียนทำนะคะอย่างทำพวกน้ำเหมือนเปิดคาเฟ่ค่ะเปิดคาเฟ่ใช่ใช่ในโรงเรียนเนี่ยทำครูก็อยู่ว่ามีเปิดคาเฟ่ในโรงเรียนด้วยแล้วก็มีการทำสบู่ทำของกินของใช้ในการจำหน่ายต่างๆเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยเขามีอาชีพทำระหว่างเรียนไปด้วยหรือว่าจบไปเขามีงานทำเลยกับการมอบสิ่งของในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: สำหรับการมอบสิ่งของในครั้งนี้นะครับมีท่านสมบูรณ์สุธีรกุลนะครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดนะครับเป็นประธานมอบนะครับก็ให้แก่นักเรียนนะครับประชานุเคราะห์นะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมีเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในการเรียนนะฮะเราเรียนกระเป๋าเป้นะครับ75ใบนะครับผ้าห่มนะลูกคิดจินตคณิตนะครับนี่เป็นการฝึกทักษะให้น้องๆนะครับโดยช่องยิ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับที่จัดตั้งชมรม AI นะครับให้1ห้องเลยนะครับเพื่อในการฝึกเรื่องของการใช้ AI แล้วก็คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่นะครับเสื้อกันหนาวนะครับ127ตัวแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใช้ไม้สอยให้พี่น้องให้นักเรียนในพื้นที่นะครับได้ที่เพิ่มโอกาสในการศึกษานะซึ่งโรงเรียนนี้ก็อยู่ห่างไกลพอสมควรนะครับก็สามารถเพิ่มยกระดับด้านการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นนะครับบางครั้งน้องๆที่อยู่โรงเรียนต่างถิ่นน่ะที่อยู่พื้นที่ไกลเนี่ยไม่ได้เข้าถึงในเรื่องระบบ AI ในส่วนนี้นะครับก็โครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มอบสิ่งของพระราชทานเหล่านี้เพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องให้กับนักเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลครับอันนี้ก็สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่ส่งห่วงใยเด็กและชนในครอบครัวที่มีปัญหาเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็สร้างความเด็กๆก็ได้ดีใจครับที่รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ได้ให้โอวาทนะครับแก่นักเรียนที่ได้ให้นักเรียนที่รับสิ่งของพระราชทานนะครับโดยได้สรุปสาระสำคัญก็คือการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤตินะครับของคุณธรรมของบุคคลนะครับหากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนครบถ้วนนะสังคมและบ้านเมืองก็จะมีความก้าวหน้าต่อไปโดยตลอดครับอันนี้ก็เป็นพระราชดำริของโครงการในการริเริ่มในการให้ความดูแลให้ด้านการศึกษาให้ทัดเทียมทั่วประเทศครับ
0: ค่ะสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเดิมเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองนะคะจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2512ค่ะอยู่ที่หมู่3ตำบลนางรองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บนพื้นที่417ไร่นะคะซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนอายุ84พรรษาเมื่อวันที่30พฤษภาคม2556นะคะจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เป็นการจัดการศึกษาแบบอยู่ประจำนะคะมีแบบอยู่ประจำนะคะแล้วก็มีแบบไปกลับนะคะซึ่งก็เปิดรับนักศึกษานักเรียนเนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กับเด็กด้อยโอกาส10ประเภทนะคะมีเขตพื้นที่บริการ3มีเขตพื้นที่บริการเนี่ย3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยบุรีรัมย์นครราชสีมาแล้วก็ชัยภูมิค่ะจัดการศึกษาในหลักสูตรสามัญควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพนะคะแล้วก็ทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเนี่ยก็มีอยู่3สาขานะคะได้แก่สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็สาขาวิชาอาหารและโภชนาการปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์มีนักเรียนอยู่ในการดูแลทั้งสิ้นเนี่ย831คนนะคะแล้วก็มีข้าราชการครูพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างรวม90คนซึ่งในห้องที่ผ่านมานักเรียนครูแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยก็มีผลงานในเรื่องของนวัตกรรมที่โดดเด่นนะคะจนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ระดับประเทศมาหลายรางวัลเลยนะคะเรียกว่าเป็นการสอนทั้งในส่วนของการเรียนการสอนปกติแล้วก็การสร้างเสริมอาชีพให้กับน้องๆด้วยนะคะเวลาที่เราไปเห็นครูพาน้องๆไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะคุณผู้ฟังเราเห็นแล้วแบบน้องๆเก่งมากเลยบางทีตัวเล็กๆ วันนั้นเนี่ยหนูไปยืนดูเขาทำสบู่ค่ะสบู่จากรังไหมนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนรังไหมเนี่ยจากศูนย์มอญไหมเฉลิมพระเกียรตินะคะส่งมาให้น้องๆก็ทำสบู่มาก็ไปอุดหนุนนะคะอุดหนุนเยอะเลยทีเดียววันนั้นเนี่ยแล้วก็มีเขาทำน้ำพวกอิตาเลียนโซดาพวกอะไรเงี้ยค่ะคือแบบทำได้แบบน่ากินเหมือนคาเฟ่ที่เราไปราคาแพงๆเลยน่าสนใจมากนะคะอ่ะไปดูเรื่องต่อมานะคะต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะกับการเดินหน้ายกระดับ OTOP นะคะซึ่งได้มีการประชุมเตรียมคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะการประชุมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านปจคะ
1: ก็เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่ศาลากลางนะครับก็จะมีการดำเนินการคณะกรรมการนะฮะที่เรียกว่าคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนะครับสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะครับ OTOP Product Champion OPC นะครับในปี69นะมีท่านศรีธรรมราชแก้วท่านรองผู้ว่าราชการประธานนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านรัชนีสารวิถีนะครับเป็นเลขานุการนะก็มีสาระสำคัญนะครับก็คือการคัดสรร OTOP นะที่อยู่ตามหมู่บ้านนะฮะท่านวันตำบลวันโปรดักต์เนี่ยนะที่ท่านเห็นอยู่คำOTOPเนี่ยก็ในแต่ละหมู่บ้านนะในหมู่ละตำบลในแต่ละอำเภอนะมาประเมินคุณภาพสินค้าและจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อยกระดับนะผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับสำหรับคำว่ายกระดับเนี่ยหมายถึงว่า มีตั้งแต่ระดับ1ดาวจนถึง5ดาวนะครับก็มีมาตรฐานที่ต่างกันนะก็จะมีการคณะกรรมการก็จะไปประเมินนะที่ผ่านการคัดสรรนะครับโดยบุรีรัมย์นะครับมีผลิตภัณฑ์นะที่ผ่านการคัดสรร418ผลิตภัณฑ์นะก็สำหรับ1ดาวไม่มีนะครับแสดงว่าเรามาตรฐานสูงแล้วนะครับ2ดาวก็ตามรายละเอียดนะส่วน5ดาวเรามีเยอะครับคำว่า5ดาวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเช่นเรื่องคุณภาพนะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการใช้วัตถุดิบนะที่มาจากพื้นถิ่นของเราที่มีคุณภาพสูงนะครับของเราก็จะมีผ้าไหมนะครับก็ระดับ5ดาวผ้าไหมแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกโอท็อป5ดาวมานะครับซึ่งที่ประชุมนะครับได้ดำเนินการนะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ตามที่ผมนำเรียนไปแล้วก็มีระดับ5ดาว105ผลิตภัณฑ์ระดับ4ดาว183ผลิตภัณฑ์3ดาว48ผลิตภัณฑ์แล้วก็2ดาว42ผลิตภัณฑ์ครับท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดว่าเฮ้ยหมู่บ้านเรานะตำบลเราโอท็อปหมู่บ้านเราเนี่ยได้รับคัดเลือกไหมท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของFacebook นะหรือเว็บไซต์ของกรมการบ้านชนหรือพนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับท่านจะได้ช่วยกันส่งเสริมหรือไปเข้ากลุ่มนี้นะครับเพื่อมูลค่าสินค้าจะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์การดำเนินการซึ่งจะแล้วเสร็จนะในการคัดสรรเนี่ยมีการกระบวนการเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเสร็จภายใน16กรกฎาคมนี้นะท่านสามารถรับฟังผลแล้วก็ดูสินค้าโอท็อปที่ผ่านการคัดเลือกได้ตามเว็บไซต์ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วครับ
0: ค่ะซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยจะช่วยสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดนะคะในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนเนี่ยสามารถรักษาคุณภาพสินค้าและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกนั่นเองเพราะปัจจุบันเนี่ยเราต้องตามทันนะคะถ้าตามไม่ทันเนี่ยเราก็จะตกยุคตกสมัยกันไปนะคะตกเทรนกันไปเนาะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของการคัดเลือกอปท.ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2569ค่ะมีพื้นที่

0: ท่านก็ได้ให้ทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทุกตำบลเนี่ยได้เร่งจัดทำปุ๋ยหมักนะปุ๋ยอินทรีย์นะครับกับพี่น้องประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำปุ๋ยนะในการซื้อปุ๋ยจากภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าจะครอบคลุมแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วอย่างนี้เรื่องของตลาดนัดไทยช่วยไทยนะครับตลาดนัดที่อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเนี่ยท่านใดนะครับที่ต้องการเอาสินค้าโอท็อปหรือสินค้าที่ท่านเหลือจากการผลิตหรือจากบริโภคพื้นที่เนี
1: ่
0: ยไปจำหน่ายได้นะครับโดยติดต่อที่นายอำเภอทุกอำเภอนะครับก็บางว่าอำเภอก็จะมีวันอังคารหรือวันพุธนะ
1: ฮะ
0: อันนั้นคือตลาดนัดไทยช่วยไทยที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนไปอุดหนุนด้วยนะครับในสินค้าในพื้นที่นะครับแล้วก็ตามที่คุณต่ายพูดไปแล้วนะครับเรื่องของภัยต่างๆนะครับก็ปีนี้นะครับเราเข้าสู่ภาวะเอลนีโญนะครับก็จะทำให้เกิดภัยแล้งนะอันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เน้นย้ำได้สั่งการให้ในอำเภอแล้วก็กำลังผู้ใหญ่บ้านไปแล้วนะครับให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการจัดหาภาชนะจัดเก็บนะแล้วประชาสัมพันธ์เรื่องของน้ำนะเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในช่วงดูแลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเหลือเวลา1นาทีกว่าๆเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง Facebook Live สักหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ทักทายครบทุกท่านทุกคนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวดูท่านใดมีข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์บ้างนะคะอ๋ออาจารย์พิสมัยชมท่านปจพูดเก่งมากๆเลยนะคะ
0: ค่
1: ะกำนันใหญ่ค่ะฝากในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันติดตามช่วยเหลือน่าจะเก็บตกครบทุกรายแล้วที่ตกหล่นทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะแล้วก็พี่สนานอาช่วยรำนะคะทักทายท่านปลัดด้วยนะคะรับชมรับฟังกันอยู่นะคะข่าวสารดีๆมีสาระมีประโยชน์มากเลยติดตามรายการทุกวันจากทางกระสังนะคะบอกว่าตอนนี้ฝนตกปล่อยๆอยู่นะคะที่กระสังนะคะแล้วก็พี่กอบโชคบอกว่าไทยช่วยไทยเนี่ยควรที่จะเพิ่มยอดอีกว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยเนาะที่ทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพูดคุยกันไปแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียววันนี้นะคะท่านปจนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจะได้พบเจอกับท่านใดมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ต้องขอบคุณท่านปลัดจังหวัดที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะดิฉันพิมพกาอุ้ยรำค่ะพร้อมกับท่านอัครพันธ์ภูลสิริท่านปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย3-0เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกัน